เดินไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่บรรพชิตยวนและจีนรวม20รูปบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรชัยมงคลแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม49รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพบดลมหาเสวตฉัตรและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาท
เต็มยศไว้ทุกข์

0: สายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระราชดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อัตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยา
0: เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนในด้านการต่างประเทศได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้พระสกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญสิงห์สมเนียมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
4: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
5: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
4: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:16 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางหรืออาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้โดยมวลน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงพฤศจิกายนปีนี้นางเซเลสเต้ซาโลเลขาธิการ WMO เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งและฝนตกหนักรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทร
11: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธ73ลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำโจมตีกรุงเคียฟและหลายเมืองสำคัญของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บมากกว่า100รายถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของรัสเซียว่าหากยูเครนไม่ได้รับการปกป้องจากการโจมตี วยขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธประเภทอื่นการโจมตีในลักษณะนี้จะยังคงดำเนินต่อไปทางนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียในหลายเมืองทั่วยูเครนครั้งนี้เป็นการตอบโต้การก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21ราย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะขอให้นายเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนบานปลายออกไป
11: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนัดต่อไปทีมนักเตะ U19 ไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-12 21-10 ส่งผลให้พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับพุซาล่าวีเซนทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย 0-2 เกม 23-25 และ 16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหนังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ล่าสุดเป็นนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐม

0: 3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ในโลกยุคเดือดจากภาวะโลกร้อนและวิกฤตน้ำมันขาดแคลนรถพลังงานทางเลือกก็เป็นอีกทางออกที่หลายๆคนมองหาแต่ก่อนจะถอยคันใหม่อย่าลืมเช็คให้มั่นใจว่าระบบการทำงานเข้ากับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของเราแค่ไหนรถไฮบริดคือระบบจะสลับใช้น้ำมันและไฟฟ้าให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับข้อดีสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองขณะรถวิ่งหรือเบรกเหมือนระบบปั่นไฟไม่ต้องชาร์จรถ Plug-in Hybrid หรือ PHEV คือรถที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าในระยะทางไกลเมื่อพลังงานไฟฟ้าหมดจึงเปลี่ยนไปใช้น้ำมันตามปกติข้อดีจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานแต่ยังอุ่นใจเมื่อต้องขับระยะทางไกลไม่ต้องลุ้นหาที่ชาร์จรถไฟฟ้า EV ใช้ไฟฟ้าแบบ 100% คือรถที่ใช้ไฟฟ้า 100% สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟตามจุดให้บริการหรือติดตั้งแท่นชาร์จเองที่บ้านได้ส่วนในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานทางเลือกใหม่ๆเช่นรถพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะขับขี่รถแบบไหนก็อย่าลืมว่าขับขี่อย่างปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบยงเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทิวเขาที่ราบชายฝั่ง ชายหาดเดิม

0: ที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแล้วยังมีส่วนที่เกิดเป็นแอ่งมีน้ำขังอยู่ระหว่างเนินทรายชาวบ้านเรียกว่าพรุบริเวณริมทะเลจังหวัดพัทลุงต่อกับจังหวัดสงขลามีลักษณะเป็นทะเลสาบเช่นทะเลสาบลำปำทะเลสาบสงขลาส่วนชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเป็นแนวชายฝั่งแบบจมตัวลงมีลักษณะแคบมีความชันและความเว้าแหว่งประกอบด้วยอ่าวและเกาะจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งเดือนเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้รับทราบและ
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School
7: 063-743-6637 Shipper สัญ นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เฮ้ามันยังหลับเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-5720704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้าน

0: ชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ด

0: มานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียนชื่อว่าพ่อใหญ่อายอยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียนชื่อพ่อใหญ่อายเนาะคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี
0: ่ปลูกจังไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทั้งพุ่นอีกเก้าไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่อ
0: ยู่อีกมองนึงเก้าไร่
1: เก้าไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดเนี่ยอีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอามินูฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทั้งใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านถ่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ใส่พัดมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี่บัดใช่โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันมาเป็นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดเป็นบ่เอาพ่อใส่หน้าเขาอู้ยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: วานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: โหเขียวเรื่อย
1: ใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี่เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าสิเอิ้นว่าโรคตายไผ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไผ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บอกถึงเดิมผลผลิตได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ่
1: เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ่
0: ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซ่ได้พัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซ่ได้พัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซ่ได้พัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด
0: ้ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกเพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกเอามาพ่อใหญ่อายเด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มั่นใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพัดนี่ได้กําไรออกมาหลาย
0: คร
1: ับผม6ไร่ได้8อู้บุญ
0: ครับผม
1: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่น้ําผมแน่
0: ครับผม
1: พอว่าเฮาเป็นเกษตรกรนํากัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส
0: ่ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับอยู่บ้านหนองนูทอง
1: บ้านหนองทองหมู่2
0: หมู่2ตําบลเสาเหล่าอําเภอหนองศรีจังหวัดกา
1: ฬสินธ
0: ุ์ครับผม
1: นะครับ
0: สําหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อใหญ่อยากให้ดินร่วนซุยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: มิก
0: โซเลพัดนะครับสําหรับมื้อนี
1: ้ครับ
0: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ม
1: าใส่น้ำผมบ้างด้วยครับมันดีนี่โซเลพัดโซเลพัด

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชอย่างแรกช่วยในการสังเคราะห์แสงต่อมาค่ะเพิ่มการดูดซึมสารอาหารลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดรวมไปถึงการส่งเสริมฮอร์โมนพืชกรดอะมิโนค่ะยังสนับสนุนการเจริญเติบโตของฮอร์โมนในพืชที่เรียกว่าไฟโตฮอร์โมนไฟโตฮอร์โมนค่ะจะควบคุมการพัฒนาของพืชให้มีสุขภาพดีโดยการสนับสนุนเนื้อเยื่อและก็เซลล์เกือบทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโตของพืชจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมฮอร์โมนซึ่งการใช้กรดอะมิโนในดินจะสามารถส่งเสริมการผลิตไฟโตฮอร์โมนโดยไม่ต้องใช้อาหารเสริมแยกต่างหากค่ะเหตุผลต่อมาที่ต้องใช้กรดอะมิโนกรดอะมิโนช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์รวมถึงเซลล์ของจุลินทรีย์ที่สนับสนุนดินให้มีสุขภาพดีแอลไมโทโอนีนซึ่งเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนสามารถช่วยเพิ่มสุขภาพของเซลล์ของจุลินทรีย์ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีขึ้นหนึ่งในบทบาทหลักสำคัญของจุลินทรีย์ก็คือช่วยหมุนเวียนสารอาหารรวมถึงคาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสและกัมมันถันกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพจะควบคุมองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าหากปราศจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ปุ๋ยส่วนใหญ่จะไม่มีประสิทธิภาพจุลินทรีย์จะช่วยแปลงสารประกอบอินทรีย์ให้อยู่ในรูปของอนินทรีย์เช่นการเปลี่ยนโปรตีนจากกรดอะมิโนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียโดยทั่วไปจุลินทรีย์จะย่อยสารประกอบเพื่อให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารได้ซึ่งการเพิ่มกรดอะมิโนลงไปในดินจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการนี้ค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

คันพี่น้องอยากใส่ของดีราคาถูกผมมีมาเสนอครับกับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับนั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ที่เว้ยปัญหาต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนพอใส่แล้วนี่ที่หายแบบเกี้ยงตับหายแท้แน่นอนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ติดอกติดใจกับปุ๋ยเคมีนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้ลดปุ๋ยเคมีลงจักน้อยนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่ใส่ไปโดนๆใส่ไปหลายๆนี่มันก็มีผลกับดินเฮาเฮ็ดให้ดินเฮาแข็งเฮ็ดให้ดินเฮาเสื่อมสภาพเฮ็ดให้ดินส้มปลูกหยังก็บ่งามได้บาดปีนี้ใส่เคมี5กระสอบปีหน้าใส่เป็น6 7 8 9 10พุ่นเด้มันสิใส่หลายขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีบาดนี่ผมเอกโซเลสิพาลดจำนวนปุ๋ยเคมีลงแต่ว่าให้ปุ๋ยใหม่ที่เฮาได้มานี่มีคุณภาพหลายกว่าปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับคันพี่น้องเคยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้เหลือไว้กระสอบเดียวนะครับห้วยบ่าวเอกโซเลคือว่าจังซั่นเหลือกระสอบเดียวมันมาสิใส่พ่ออีก2กระสอบที่หายไปนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบเลยบาดนี้พ่อแม่ได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบคือเก่าแต่ว่าคุณภาพคุณสมบัตินี่ดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นนี่สิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอนะครับเฮ็ดให้ได้ผลผลิตหลายต้นเขายังสิกระแตกกอดีต้นไสใบต่างเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวป๊าดบ่ธรรมดานะครับแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งเลยอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนตัวเขียวใบตองอ่อนนะครับสำหรับการใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงป๊าด

0: ปกติธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับราคาบ่แพงแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยเกินกว่าราคานะครับอยากให้ดินในไห้ในนาในหัวในสวนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคระแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ค ไผบ่เคยใช้เท่าเลก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็แต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข้านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องเว้าถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
9: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่เด้อเ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: คุณแม่ทวีพรณพิโชติค่ะวันเวอร์หมู่2ค่ะตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ชื่อเรียนชื่อว่าอีแม่
1: แม่เปียค่ะ
0: ชื่อแม่เปียถามอีแม่เปียก่อนเฮ็ดนาจักไร
1: 13ไร่ค่ะ
0: ว่าโต13ไร่เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองตัวค่ะ
0: ว่าโตยังแข็งแรงอยู่ก็เลยเฮ็ดนาเอง
1: ค่ะ
0: 13ไร
1: ่ค่ะ
0: ว่าถามแม่เปียก่อนนา13ไร่นี่ตะกี้ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดนา
1: ใส่เคมีค่ะ
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่บ่ใส่เราเป็นยังไงนี่แม
1: ่มันบ่ดีค่ะมันดินเป็นดินแข็งแล้วก็เป็นเข่าบ่งามมั้ยค่ะ
0: โหดินก็แข็งเข่าก็บ่งามแม่งมีบ่อีแม
1: ่มีตัวค่ะมีมันอยากเกิดลูก
0: อยากเกิดลูก
1: ค่ะ
0: อยากมีแม่งจังซี่บ่
1: ค่ะ
0: บ่ถึงเรื่องผลผลิตเป็นยังไงอีแม
1: ่บ่ได้หลายปานใดเด้ค่ะ
0: หน้า13ไร่นี่ได้ประมาณจักตันตอนใส่เคมีตัวไป
1: บ่ได้หลายปานนึงแท้ก็ได้2อุ้มรถน้อยๆโคบ่ตานี่ล่ะค่ะ
0: โอ้แสดงว่าได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ค่ะ
0: วันนี้ถามอีเมียเปียก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: อันวิทยุตัวค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: ค่ะนี่ยินว่าเอกโซเลเนี่ยโฆษณาก็ได้หันมาเบิ่งกันนะหามันดีว่าสั่นค่ะ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ค่ะก็ได้ตัดสินใจว่าเอาเบิ่งเอากันหน้าร่องเบิ่งกันหน้าว่าสั่นค
0: ่ะมีนูฮิวมิกมีโซเลพัดนี
1: ่
0: วันนี้ถามอีเมียเปียก่อนพอเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: แปลกอยู่ค่ะมันก
0: ็มันเป็นยังไง
1: มันงามเลยค่ะได้ห่วงดีอยู่เด
0: ้มันงามได้ห่วงดี
1: ค่ะ
0: วันนี้ดินมันเป็นยังไงแม่
1: มันกับดินกับลมงามอยู่เลยค่ะ
0: ดินลม
1: ดินบ่ตะกี้ดินแข็งบานเป็นดินลมเลยค่ะ
0: โอ้ตะกี้
1: ดินมันขีดทักแท้ขึ้นน้ำเด
0: ้โอ้ตะกี้ดินมันแข็งบานมันกับลมมีขีดทักแท้พร้อม
1: ค่ะ
0: เราผลผลิตนี่เป็นยังไงแม่
1: ค่ะอยู่เลยค่ะบานเพิ่มหลายกว่าเก่าค่ะไรซีอุ้มหาอุ้มคนแถวบานนี
0: ่โอ้เพิ่มขึ้นมาหลายกว่าเก่าตะกี้ได้อุ้มสองอุ้ม
1: อุ้มสองอุ้มรถก็บ่ตาน้อยเนี่ยค่ะบานนี้ได้แนวซีอุ้มหาอุ้มคนแถว
0: โอ้แสดงว่าถือวงถือใหญ่น้องแม่เปียเนาะ
1: ถืออยู่ค่ะถืออยู
0: ่ยืนยันว่าสิใส่ต่อบ่แม
1: ่ใส่ต่อตัวค่ะสั่งอยู่สั่งดูก็ดอก
0: อยากให้คุณแม่เปียคันใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคันคุณแม่เปียถือวงถือใหญ่จังซี่อยากให้ฝากความประทับวงประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่เปีย
1: ค่ะ
0: ฝากความประทับวงประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรจังหน่อยแม่เชิญครับ
1: ค่ะอยากเชิญชวนพี่น้องเฮามาใส่โซเลพัดนํากันเด้อค่ะใส่แล้วมันดีเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะใส่แล้วมันก็ได้หลายอยู่มิดก็งามให้มาใส่ร่องเบิ่งเด้อค่ะเด้อ5น้ําพันธิวาโอ้คือได้เข้าหลายแท้พันธิวาดิ
0: ดินเป็นจังไดแม่บ่เว้าให้เพิ่นฟังกันได้เรื่องของดิน
1: มันก็ลมเด้ค่ะดินก็มีขีดทักแท้มันตะกี้สิเป็นดินแข็ง
0: ครับ
1: นี่มันก็สิเป็นดินลมแล้วก็มีขีดทักแท้นําดูสิว่าเข้างามเด้ค่ะงามกว่าเก่าอยู่ค่ะ
0: มีโรคมีแมงบ่อีแม
1: ่บ่ค่ะบ่เพราะว่ามันสิบ่งามคือใส่ปุ๋ยเคมีเด้มันสิพอดี
0: งามงามพอดี
1: ค่ะ
0: มันเขียวอ่อนๆเนาะแม่น
1: ะเขียวอ่อนๆมันสิบ่มีแมงมานั่นแล้วค่ะ
0: ต้นเขานี่แข็งแรง
1: แข็งแรงค่ะบ่มีลมค่ะ
0: เขาบ่มีลมเนาะแม่เนา
1: ะค่ะ
0: ยืนยันว่าคุณแม่เปียสิใส่ต่อไปเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต่อไปตัวค่ะ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณแม่เปียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณแม่เปียนะครับลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้องครับโซเลพัดครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ค่ะ

ยายสีจูงหลานน้อยจักว่าอ้อยหลานให้แอวจากขนมนั้นแล้วแซวแซวห้องน้อใส่ยายเพิ่นเลยบายเอาได้เป็นปัจจัย50 บาทแถมสมพันธ์เบิ่งก่อนหน้าหลานน้อยญาติ

านดอกคือว่ายกแบ่งพันกุลานาว่าสิได้แท้ๆมันขอแลกไปแบ่ง

라디오 와 숫자 สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชโบกินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัด

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน 8:00 นถึง 18:00 นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
6: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็ตีสิบขอให้ดวงถึงเอ้ยบอได้ก็สู้ชอบยื้อง่างจนสิบถิ่นได้เงินไปรางวัลเสียงฟ้าห้องตึกสก๊อปผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่ารางวัลเสียงฟ้าห้องตึกสก๊อป

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475

บ่าวเอกโซเลถามในเถาะว่าซั่นเปิดวิทยุมาพอได้ยินแต่ว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันเป็นจังได๋มันเป็นแนวใดมันดีจังไดมันสามารถผสมเคมีได้บ่ผสมแล้วมันสิดีบ่ใส่แล้วมันสิแพงบ่ถามมาหลายคำถามนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีพูดนะแม่คุณสมบัติพี่น้องบ่พอเอามาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบบ้านนี่ก็หว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นได้บ้านนี่หว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็บ่แพงเลยครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยนะครับหันมาใส่แนวที่มันประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคคุณภาพนี่ดีเกินคาดนะครับประหยัดแต่ว่าดีนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจดินล้วนซุ้ยดินบ่เข้มดินบ่แข็งดินบ่ด่านดินบ่ด่านดินปลูกหยังก็งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเป็นด่างดินเข้มดินปลูกยังบ่งามสิหายไปจากทงจากทาจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนของอีพออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่โอ้ยผลผลิตที่เคยได้หน่อยๆนี่เพิ่มขึ้นมากายเครื่องต่อเครื่องพุ่นเด้สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดประหยัดนะครับแต่ว่าคุณภาพกับประสิทธิภาพนี่ติโอ้ยดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับพอผสมกันแล้วเอามาใส่นะครับสามารถวานลงไห่ลงงาลงหัวลงสวนเฮานี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีใส่หน้าเขาจังซี่หวยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นเด้บ่เขียวแหล่บ่เขียวล่อแม่งอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนเฮ็ดอุ่ยสวยอยู่ซะเน่ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองเบิ่งแล้วคันบ่ดีก็โทรมาหาบ่าวเอกได้เด้ออีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าสำหรับผมบ่าวเอกโซเลนะครับเดินทางไปหลายพื้นที่เนี่ยออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดพี่น้องเกษตรกรตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นฮู้จักเก่าแต่ก่อนหน้านี่ที่พากันเบิดหนีเบิดสินเลยได้ยันหันว่าคือๆเด้แต่กี้เจ้าไปอยู่ไสมาแต่กี้เจ้าไปอยู่ไสมาหน้าสิมาไวกว่านี้แน่ก็บ่ได้เพิ่นหันว่าคือๆดอกนะครับมาตอนนี้ก็บ่ทันสายดอกครับพี่น้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0916840475นะครับ
ย้ำอีกทีหนึ่งครับ0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิ่มพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ดันดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดี
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวอีพอซื้อไว้จังไดอยู่บ้านใดตำบลใดเดี๋ยวเสร็จคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆแล้วพ่อเด้อ
1: ครับผมพ่อตะเนียดแม่เจริญ
0: ครับ
1: อยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
0: พ่อตะเนียดแม่เจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีพอเนาะ
1: ครับครับ
0: พื้นที่ที่เขายืนอยู่นี่ไม่น่าจะคล้องเบิร์ดเลยบ่หนิ
1: น่าจะคล้องครับหาอะไร
0: โอ้ไม่น่าจะคล้องหาอะไร
1: ครับ
0: ฟังนี่แม่บ่หนิ
1: ฟังนี่หน้าเพิ่น
0: โอ้หน้าเพิ่นฟังนี่ยังไม่หน้าพอทะเนตเน
1: า
0: ะ
1: ก็หาอะไรอยู่แต่พื้นที่บ่ถึง
0: โอ้แสดงว่าพื้นที่นี
1: ่สีไรกว่า
0: สีไรกว่าแต่ว่าในใบฉนวนนี่หาอะไรตัดคันแท้ออกน้ำแน่นอนพอเนาะถามก่อนบ้านนี่หน้าหาอะไรที่คุณพ่อนี่หน้าสีไรกว่านี่ที่เขาเห็ดให้เห็ดหน้ามาทุกปีทุกปีนี่เขาใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแง่งให้หน้าเขา
1: ก็ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละ
0: โอ้ใส่เคมีตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: เขาว่ายังดีกับเมียน้ำเขาเบิดตัวดิ
1: ครับใส่น้ำเขาเบิดเหรอลองเบิ้ง
0: โอ้ลองเบิ้งเขาว่ายังดีกับใส่น้ำเขาเบิดไปดิถามพ่อทะเนียดก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปนี่มันมีปัญหาบ่พ
1: ่อมีอยู่ครับดินแข็ง
0: โอ้ดินแข็ง
1: เออเขาก็บ่ได
0: ้เขาบ่ได้ดินก็แข็งดินมันเป็นยังไงในย่ามเขาไถมันเป็นยังไงตอน
1: มันพันล้อรถไหมถ้าบ่มีน้ำ
0: โอ้กับบ่มีน้ำมันพันล้อเลยมันเหนียวเหนียวอ่อนบ
1: ่ยังบ่ได้
0: เมือนพลาดเลย
1: ครับติดล้อติดตีน
0: ห่วยเดี๋ยวเล็บยุ้มไว้ตัวนี
1: ้ได้แก่ไปพร้อมแต่บ่มีน้ำเฮ็ดบ่ได
0: ้โอ้ครับเราเว้าถึงเรื่องผลผลิตเด้เรื่องดินก็มีปัญหาเนาะ
1: ครับดิน
0: ผลผลิตได้หลายบ่ซีไรหัวเฮานี
1: ่60สอบดิ
0: 60สอบคูณ30ห่วยได้เขาประมาณ2ตันนึงตัวนี
1: ้ครับ
0: ได้ประมาณนั้นแม่นบ
1: ่ครับ
0: ก็ประมาณ2ตันนิด
1: ๆครับ
0: ได้ซ้ํานั้นแม่นบ่อีพ
1: ่
0: อถามคุณพ่อซะนี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดอีพ
1: ่อได้ฟังวิทยุครับโซเลพัด
0: ฟังจากวิทยุ
1: ครับครับ
0: ใส่แล้วเป็นยังไงในพอโซเลพัดเท่านี
1: ่ใส่แล้วก็ดินบ่เหนียว
0: ครับดินบ่เหนียว
1: บ่เหนียวบ่พันตีนบ่ติดล้อรถดินก็บ่แข็ง
0: ครับผม
1: ย่างไปก็บ่มึน
0: เสียเลยบ่เห็นฟังที่แรก
1: ที่แรกก็ฟังโอ้หลายเดือนอยู่แต่ยังว่ามัดใส่ทดลองเบิ่งก็ได้ผลดีที่น่ะ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: พอฟังวิทยุนี่ใส่เวลาโดนเติบบ่ทันได้เสียง่ายๆหรอกเพิ่นติฟังรายการผู้ใดพอ
1: ฟังรายการเอกโชเล่นี่นะ
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: ครับ
0: บาดก็เลยลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
0: บาดถามพ่อทะเนียดก่อนพ่อเฮาเอาโซเล่พัดมาใส่เรามันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันแปลกหูแปลกตาม
0: ันเป็นยังไง
1: ดินก็เปลี่ยนไป
0: ดินมันเปลี่ยนแบบใด
1: ครับคือจากเหนียวๆนี
0: ่
1: เขายางไปมันติดตีนพันตีนลดลงกับพันล้อ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าใส่โซเล่แล้วมันสิบ่พันล้อพันรถเท่านี
0: ่
1: ตีนกับบ่ติด
0: ดินเคยเหนียวๆดินแข็งๆนี่พอใส่โซเล่

0: พัดเข้าไปแล้วมันบ่พันล้อ
1: ครับ
0: ง่ายงางมันก็บ่เหนียวติดตีนคือเอา
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตพอใส่โซเลพัดนี่ผลผลิตหลังจากใส่แล้วมันเป็นยังไงแม่บ
1: ่มันได้หลายขึ้นจ้ะปีวังหันก็ได
0: ้ปีวังหันได
1: ้90กว่าถุงจ้ะ60ถุงนี่
0: จ้ะ60ไป90ปะทุ
1: อย่าถึง100
0: ได้เข้าบัก4ตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับครับ
0: ตรงไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ประมาณไรละตันกว่าพุ่นน่ะ
0: โอ้แสดงว่าถือโอ้คือใหญ่ตัวแม่นบ่บ่ถามก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัด
1: สิใส่ไปตลอดไป
0: เอาตายไปข้างนึงเลยเน
1: า
0: ะ
1: บ่ทิ่มโซเล
0: ก่อนจากกันมื้อนี้นะครับอยากให้อีพ่อนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงบอกชื่อเสียงเรียงนามกับพี่น้องเพิ่นจักหน่อยนะครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ให้พี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อครับโซเลพัด
0: ครับ
1: ใส่แล้วดินสิเปลี่ยนไปผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้นถ้าเฮาบ่เปลี่ยนความคิดผลผลิตก็ได้ซ้ําเก่าถ้าเฮาเปลี่ยนความคิดผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้น
0: แสดงว่าต้องเปลี่ยนความคิดจักหน่อยคืออีพ่อทเนศนี่เนาะ
1: ครับ
0: ฟังวิทยุมา 3-4 เดือนตัดสินใจใส่แล้วบ่ผิดหวังเนาะพี่พ่อเนาะครับโซเลพัดยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ผมก็สิใส่ไปจนฮอดตายพุ่นน่ะ
0: เอาตายข้างหลัง
1: ให้เขาใส่ไปคือเก่า
0: ครับผม
1: พอผลผลิตมันได้เพิ่มขึ้น
0: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อทเนศแม้นเจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งหมู่11ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัด101นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลกับคุณพ่อทเนศฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซํานี้อย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทุกผู้สู่คนนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ้ยดินผูกแยงบ่งามอย่าลืมครับหยุดทุกปัญหาที่กล่าวมาด้วยโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ฮิวมิกคืออะไรดีต่อพืชหรือไม่ฮิวมิกค่ะคือสารอินทรีย์ธรรมชาติที่เกิดจากเศษซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมในดินมานับล้านปีจนเกิดเป็นชั้นของหินเช่นลีโอนาไดซึ่งเมื่อสกัดหินชนิดนี้ก็จะได้สารอินทรีย์สีน้ำตาลเข้มดำเรียกว่าฮิวมิกแอซิดซึ่งมีประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งในการบำรุงดินปรับคุณภาพของดินทำให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงออกดอกและผลดกและมีคุณภาพดีการให้ฮิวมิกแอซิดกับดินทุกฤดูปลูกจะเป็นการอนุรักษ์ดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอซึ่งเสมือนตัวช่วยที่ดีในการทำการเกษตรค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร091

0: แม่นปัญหาสิหลายปานใดก็ตามสร้างนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ยังยึดอาชีพการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่คือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องมันหาความรู้นะครับมันหาความรู้มันเบิ่งแง่งดูแลไร่นาสาโทเจ้าของให้มันดีๆให้มันอุดมสมบูรณ์ดินมีปัญหาก็หาแนวมาแก้ปุ๋ยบ่ดีก็หาปุ๋ยดีๆมาใส่นะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์มาฝากอีพ่ออีแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดถือไก่ให้ไก่หน้าซื้อนี่ที่อีพ่อแม่เอ้ยคุณสมบัตินี่ครับจอคุณสมบัตินี่บ่อยากภาคนะครับสำหรับผู้ใดที่ดินอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินดานดินเป็นเอียดดินเป็นกดดินปลูกยังบ่งามปลูกอีหยังก็บ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่ออีแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบคันกระสอบละ 1,000 นี่ก็ตกไป 3,000 พุ่นเด้คันกระสอบละ 1,000 กว่าบาทนี่ก็ตกเกือบ 4,000 นะครับ3กระสอบนี่นั่นคือราคาโดยประมาณคร่าวๆนะครับสมมุติว่าใส่อยู่3สอบซั่นเด้บัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรมาใส่เคมีให้มันเหลือกระสอบเดียวนะครับจาก3กระสอบนี่ให้มันเหลือกระสอบเดียววันใน 3-4 ไร่ที่พ่อไอ้แม่ตั้งใจไว้นั่นล่ะนะครับห้วยบ่าวเอกโซเล่เฮ็ดจังได๋ล่ะบาดเหลือกระสอบเดียวมันสิพอใส่ติมันสิหวานพอติฟังให้มันจบซะก่อนนี่พ่อไอ้แม่นะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบแล้วให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนำมา2กระสอบนะครับนำมา2กระสอบเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีที่เตรียมไว้นั่นล่ะ1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบได้บัดนี้กลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พูดล่ะบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่ว้ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผู้ที่เฮ็ดนาเขานี่เคยได้เขาไร่นึงนั่นได้ 6-700 กิโลก็ว่าเจ้าของคักเด้อพอมาใส่สูตรที่ผมเอกสุเรแนะนำนี่ที่ว้ายได้เขาเป็นตันนะครับดินยังสิที่เคยมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอใส่สูตรนี้เข้าไปดิว้ายดินนี่ปลูกยังก็งามดินล้วนซุ้ยดินบ่แข็งดินบ่เป็นด่านเป็นด่านดินบ่เป็นกดเป็นเอียดต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวบ่ธรรมดานะครับหน้าเขาจังสิใส่ลงไปแล้วนี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวมิดเขามีแต่มิดใหญ่ๆมิดแต่มิดตรงๆนะครับบ่มีมิดรีบมิดฟอยย่ำไปสีมิดเขาก็บ่หักซั่นเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับสูตรนี้ที่ผมเอกโซเลอยากสิแนะนำนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับผสมกันแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับรับรองว่าคุณภาพนี่โอ้ยอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินไว้ให้พืชกินซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮานี่เจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับผลผลิตก็ได้ดีดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับปัญหาเรื่องของดินสิหายไปนะครับเพราะว่าดินแข็งดินด่านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามยุดทุกปัญหาที่เกิดกับไห้กับหน้ากับหัวกับสวนเฮาด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับ ใส่แล้วนี่ที่โอ้ยคุ้มค่าคุ้มราคาครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของฮิวมิกในนาข้าวฮิวมิกหรือว่ากรดฮิวมิกค่ะเป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์มีประโยชน์ในการปรับปรุงดินช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกข้าวการใช้ฮิวมิกในนาข้าวสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการผสมใส่กับปุ๋ยชนิดต่างๆประโยชน์ของฮิวมิกค่ะปรับโครงสร้างดินช่วยดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีทำให้รากข้าวสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยพืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆในดินได้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตช่วยให้ข้าวแตกรากได้ดีใบเขียวแข็งแรงและเพิ่มผลผลิตปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินช่วยลดความเป็นกรดหรือด่างของดินทำให้ดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยช่วยให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินถูกปลดปล่อยและดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราควรจะใช้ฮิวมิกในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดของพืชและสภาพดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
8: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหา

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: อันนี้แม่ซื้อปานี่ไว้แสนนะจ้าอยู่บ้านเวอหมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้า
0: ซื้อว่าคุณแม่ปานี่ไว้แสนเนาะแม่เนาะอยู่บ้านเวอหมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญซื้อไว้จังไดอีแม่
1: นี่จ้า
0: คุณแม่นี่เนาะ
1: จ้า
0: คุณแม่นี่เฮ็ดหน้าจักไร
1: 10ไร่จ้า
0: เฮ็ดหน้า10ไร
1: ่จ้า
0: เป็นยังไงใส่ปุ๋ยยังเบิ่งให้เบิ่งหน้าจักของ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีล่ะจ้าดินมันเป็นแข็งๆจังซี่แม่ค่ะแต่เตือมันก็บ่ได้ผลผลิตหลาย
0: ครับ
1: มันก็ราคามันก็แพง
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่แม่นบ่
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับน้ํา
1: ผู้ใดว่ายังดีกับไปน้ําข้าวเจ้ามืดแต่ว่ามันก็บ่ดี
0: ผู้ใดว่าได้ดีกับลอกกันนะลอกกันได้จังซี่บ่แม่
1: จ้าม
0: าถามแม่นี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดไปหูมาแต่ทางใด
1: ซื้ออันได้ยินจากวิทยุเนาะค่ะมาที่นี่ก็ได้ยินมากกับโมพวกทั้งบ้านนี่แล้วก็เพิ่นก็สั่งมาใส่แล้ว
0: ครับ
1: จังแม่แววจังสิเพิ่นก็สั่งมาใส
0: ่ครับ
1: บ้านนี่เจ้าของก็เลยไปซื้อมาใส่ลองเมืองกันนะว่าสั่นมาผสมกับเคมีมั้ยค่ะดีค
0: ่
1: ะ
0: โหอยากลองใส่คือเขาจะเอาเบิ่ง
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้อมาผสมกับเคมีแม่นบ่
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้ออะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่คุณแม่ซื้อมาจากกระสอบ
1: จละ4 5สอบจ้ะมาผสมกันโซเลพัด2ถุงต่อเคมีถุงนึงจ้ะผสมกันจ้ะ
0: คุณแม่ซื้อมาเทละ4 5กระสอบนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่ซื้อมาใส่ต้นไม้พร้อมค่ะ
0: อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: จ้ะ
0: เคมีกระสอบนึง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่นี่ก่อนหลังจากที่แม่ใส่สูตรนี้แล้วคุเลใส่กันนี่เอาไปวานให้วานหน้าจะของซิปไรนี่มันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกค่ะ
0: มัน
1: ต้นมันก็แข็งใบก็เขียว
0: ครับ
1: แล้วก็มันงามไหมค่ะได้ผลผลิตหลายกว่าเก่าค่ะ
0: โหได้ผลผลิตหลายกว่าเก่า
1: จ้า
0: ถามก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้ผลผลิตไรนึงได้ประมาณจักโล
1: ได้ถ้าเราหกเกตลอยกิโลจังสิแม่จ่าต่อไรยังสิแม่ค่ะ
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ประมาณหกเกตลอยกิโลต่อไร
1: จ้า
0: หลังจากมาใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพาดได้คุณแม่มันเพิ่ม
1: ได้ประมาณเป็นตันผลละค่ะ
0: โหได้เป็นตันเลย
1: จ้า
0: ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
1: จ้า
0: เราดินดีแม่เคยว่ามันแข็งแข็งใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ดินดีจ้าเฮ็ดให้เขามันงามไหมค่ะ
0: ครับงามอีแม่ยางลงไฮลงหน้าดินมัน
1: ลมอยู่จ้าลมจ้า
0: แต่กี้มันแข็งส
1: ำหรับจ้า
0: ถามคุณแม่นี่ก่อนบาทนี่ถือองค์ถือใจยังสิยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่ต่ออยู่ค่ะ
0: ใส่มาทุกปีบ
1: ่ใส่ทุกปีจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: อยากให้คุณแม่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรถึงอีพ่อไอ้แม่ผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดคืออีแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันไหนแม่เชิญครับ
1: ค่ะหลังจากใส่โซเลพัดมาแล้วมันดีค่ะผลผลิตก็ได้หลายดินก็ล้วนซุ้ยขีดกระเดือนก็มีบาที่นี่ก็ผลผลิตมันก็ได้หลายประทับใจอีหลีค่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ายังอีกก็สิซื้ออีกมาใส่อีกอยู่นี่หน้านี
0: ่แม่นบ่
1: เพราะว่ามักค่ะ
0: มักคัก
1: ชอบแล้วโซเลพัดใส่แล้วดีอีหลีค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะ
0: เยี่ยมจริงสิเลยแม่นบ่คุณแม
1: ่จ้าเยี่ยมจังสิล่ะค่ะ
0: ครับผม
1: แน่นอนเลยค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณแม่นี่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรอย่างไรอย่างแรกค่ะโภชนาการพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนจากพืชเมื่อกรดอะมิโนอยู่ในดินสามารถดูดซับและนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรค่ะมักจะใช้ปุ๋ยที่มีกรดอะมิโนเป็นหลักเพื่อให้พืชมีแหล่งไนโตรเจนที่หาง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนต่อมาช่วยปรับปรุงดินกรดอะมิโนค่ะยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของดินได้อีกด้วยนะคะกรดอะมิโนบางชนิดเช่นไกลซีนและอะจินีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้คือช่วยให้พืชเข้าถึงแร่ธาตุที่จำเป็นได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวมของพืชได้ต่อมาสามารถต้านความเครียดของพืชได้กรดอะมิโนค่ะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนบางชนิดเช่นโพลีและกลูตามีนสะสมในพืชในช่วงฤดูแล้งและช่วยให้พืชอยู่รอดในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ค่ะต่อมากรดอะมิโนสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ในดินได้เมื่อเติมอินทรีย์วัตถุที่มีกรดอะมิโนลงในดินจะสามารถกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้ซึ่งนำไปสู่การหมุนเวียนของสารอาหารที่ดีขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704 ขอทด0704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: อื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ไปดึงขอให้พี่โชว์มาที่สิบหกขอให้ดวงถึงโอ้ไปบอกได้มาสู้ชมอีกยี่งานจนสิ้นขีดไม่เกินคอยเลยระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตผู้กระดึงไปเฮ็ดบ้าคือเราระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตผู้

0: ูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีพลัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกและเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ข้าวตูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: มันบ่ได้คายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM ทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
2: ชั่ว
1: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติถิ่นชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นางไส้เค็มขนมเทียนแม่นางผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตก่อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นางข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอราวเดอะเวิลด์
5: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

ุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: นาที่อ้ายอ่านข้อความนี้น้องได้มาฮอดหลักสี่กำลังขึ้นรถเมื่อบ่า
1: ช่วงเวลาดีๆ
0: แล้วครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีมารายงานตัวและก็หัวใจทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลนโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองนำเลือกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเลยเด้อพี่น้องเด้อกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เลนโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองนำเลือกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุกทับดีจากข้อไก่ใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุทบดีดำเนินรายการโดยทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้ใช้บริการกันเยอะแยะมากมายสื่อง่ายขายคล่องร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงพนักงานของผู้ขาทุกคู่ทุกคนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขุสุขคนก็แล้วกันนะครับเด้อ0652561558ครับผมสวัสดีครับ
2: จ้าอ้ายอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
2: อาจารย์ต้องขอบรรจักก่อนเลย
0: ว่ามาว่ามา
2: ขอของันคุณแม่อรสาก่อนอันป้าผัวซ้ำเท่าแม่ไอ
0: ้ป้าผัวซ้ำเท่า
2: แมน
0: โอเค
2: คุณแม่อรสาเด้อ
0: ครับ
2: บอกให้คุณแม่คำไพ่ต้นติ่มเด้อ
0: ครับผม
2: เอ้ยคุณแม่นั่งลำแหน่
0: ครับ
2: ได้ลำแหน่ประธานอุ่นหน่อย
0: ครับผมครับผม
2: ป้าป้านั่งป้าเบอร์ลำแหน่เด้อ
0: ครับครับครับ
2: เก่งไรทุกคนน่ะล่ะเพราะพี่ต้องการได
0: ้ได้ครับได้ครับ
2: ก็ร้อนหน่ะไหมครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหล
3: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
0: ครับผมครับผม
3: ลูกสาวหวั่นบัวคือเขาก้อนมูเถอะวะจ้าคือผ่านเมียมาเถอะคือบอกขอให้เมียแทนลูกสาวโทษแท้เหรอจะบอกขอให้เมียแทนจ้าอีเมียคุณฟังเพื่อนฮัลโหล
0: โอเคครับโอเค
3: จ้านักสาวเทโนแล้วมึง
0: มักสาวเซนู
3: จ้าเอาทั้งสองเพลงสักนั่นแก้กันไหมลูก
0: ครับครับครับครับครับ
3: อันว่าสิคอเพลงอันสาวบานเย็นก็เลิกลืมมือนึงช้าคลองไม่โดดปัญหาอะไร
0: โอเค
3: มอมเลยจ้า
0: คร
3: ับ
0: ผม
3: มอมแม่ข้ามภัยเด้อ
0: ครับผมครับ
3: เชียวเทียงเด้อเชียวท่องลอยเด้อ
0: ครับผม
3: มอมแม่ป่าเสริมป่าเลียนป่าล้านลองนุ่งเด้อ
0: โอเคครับโอเค
3: แม่นอนพ่นสวยกันนอนอยู่นี่ละ
0: ครับผมครับผม
3: เนี่ยไว้ฟังเพียงมันหูมึงเศร้าฟังไหนแม่ไปยังมึงเศร้าไปวัดมึงเศร้าก็เลิกไปฟังเพียงซ้ำ
0: คือไปวัดสวยได้ไหมครับ
3: ไปวัดเปล่าโอ้ยพระอาจารย์ว่าเปล่าบัดพระร่มพระลูกแล้วเมียก็เลยไป
0: อ๋อครับผมครับ
3: บัวแม่นอนแม่หน่อยนะเด้อเมียจวนนะเด้อ
0: ครับผม
3: สาวบุญย่างฟ้อนนะบุญย่างเอ้ย
0: ครับ
3: เพื่อนมามาเนี่ยเด้อ
0: ครับผมครับผม
3: คันเข้าไล่ไปดูกระตอกไปด้วยบางเด้อมันยังไม่เสียเงินเพื่อนเลย
0: ครับผมครับผม
3: กับเบาไปตามลูกเนี่ยลูก
0: จ
3: ้าเบาฟังกับช่างเซียวก็ได้เบาไปตามลูกหนึ่งข้ามากันละจ้ากระนมเมืองหน้าคนละรอนมยังเสียความเป็นเด้อ
0: ครับผม
3: เอาชนเดียร์เด้อบุรุษลูกอะไรงั้นแล้วเมียเสียจากซอกกระซอกอยู่มันก็ต้องเบื่อเบื่อนั่นก็เช่นนั่นนั่งควงมาละ
0: ครับผม
3: นั่นเรียนมาดูนก็ได้หรอก
0: ครับผมครับ
3: ตั้งไม่อ่อนขวนสวยเออ
0: โอเคครับโอเค
3: พอตะวันกิเลนนอนเออ
0: ครับผม
3: จะสาวหน่อยทอดที่8
0: ครับครับ
3: การหวานขวนสวยไม่รู้เลยเลย
0: ครับผม
3: พอนุ่นถือสากับแม่นั่งม้อยจะคอยจะพากับแม่ยังแ
0: บบ
3: น
0: ี้ครับผม
3: สาวบัวชมพู่เด้อเล่นแอ้าวใบบันนี้เลยลูกบ้าน
0: ครับผมครับ
3: ไปบารับมักไว้ที่บ้านเสียงตาโน้ม อยากได้น้องไอ้ตาผมตา
1: ไรได้ครับได้ครับ
3: ไม่หล่อๆเหมือนเดิมมาดีจ้า
1: โอเคครับผมครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
3: เธอจ้า
1: ครับครับครับ
3: ต้องหักเหี้ยทิมสาย
1: คำว่าหักมันเหี้ยทิมสายโอเค
3: มาไปก็โทรบอกก่อนเลยเดี๋ยวของปักป่าแบ่งไม่ห้ามไปเด้อ
1: ครับผมครับผม
3: โทรมาดวงหนาเด้อ
1: จ้าจ้าจ้าจ้าโอเค
3: เมื่อได้บ้างเวลาได้บ้างเวลา
1: ครับครับครับครับครับ
3: อยากดีอดเอาหรอก
1: บอเน่เนี่ยหาไปตอนบ่ายที่จะไหน
3: ต้นใบต้นใบกับโทรบอลังไหน
1: กับบอเน่กับบอเน่กับบอเน่เดี๋ยวยังไงที่โทรไปหาหรอกครับผม
3: บอเน่จริงกับดีอดเอาหรอก
1: ครับผมครับ
3: มันปวดแก้ปวดขาปวดไปวัดตัววัดตนเลยบอเน่จริงกับเนี้ยมันก็ยังเป็นไข่แม
1: ่จ้าจ้า
3: เป็นไข่ง่ายๆดีเลยหนูนะ
1: ครับผม
3: เต็มปอดเต็มความด้วย
1: เ
3: ป็นไปอยู่จะกินด้วย
1: ครับผมครับ
3: จ้าหวังคือแสงคือสายเด้อ
1: ครับผม
3: ไม่คำไปแน่ๆไม่น้อยไม่ที่ฐานเด้อ
1: ใช่ครับ
3: ถูกมือแปรนั่นแน
1: ่ครับผมครับ
3: โอ้หน่อยเด้อจ้าเด้อ
1: โอเคครับ
3: ถูกมือแปรผลละจ้า
1: ครับผม
3: แสงคือสายผลละจ้า
1: ได้ครับได้ครับ
3: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับผมขอบคุณครับผมฮัลโหล
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับ
4: โอ้ยบ่ได้เข้าได้มือคิดฮอดบ่ซั่นนี่จ้ะ
1: โอ้จะมาเว้าคือ
4: จ้าบ่ได้จ้ะบอกความจริงนะจ้ะ
1: อ๋อครับผมครับผม
4: สายเมื่อกี้เต็มๆนะคะ
1: จ้าจ้า
4: พี่พี่น้องอธิษฐานค่ะ
1: ครับ
4: ต้องเป็นคนสวยๆนะคะ
1: ครับผม
4: คุณปีเทียงด้วยจ้า
1: ได้ครับได้ครับ
4: พี่น้ำซอยสิบหาด้วยจ้า
1: ครับผมครับ
4: พี่หาไปอีกเนาะพี่นุ่นคนรอจ้า
1: ครับผม
4: มองหน้าคนรอได้ด้วยจ้า
1: โอเคครับ
4: วันนี้อันวิเจรอบ่ขาร
1: อคือเก่าเหรอครับวีผมเปย์ท่าน้ำมันตันโจสู้มือสู้มือครับผมครับ
4: โอ้ยคือพวกมาแก่บังไฟน้ำกัน
1: เ
4: ล
1: ย
4: จ้า
1: โอ้ยยากก็ยังตาเห็นเนาะเลิก3โมงแล้งเนาะที่ไปจังไหนนะ
4: ว่าจังสั่นบ่จ้า
1: ครับผม
4: ไปเมื่อนั้นคือจังต่ำบักฮุงคือเป็นตาแสบเด้อค่ะคือบ่เวียงมาเห็นทั้งที่จะจ้าเป็นตาแสบเนาะค่ะเนาะ
1: ครับผมครับ
4: ค่ะขอเพลงนี่ค่ะ
1: เพลงใดครับ
4: ผัวผู้ใดเนาะคือบ่ติดป้ายเว้นเนาะจ้า
1: โอเค
4: ไปหาพี่นางอั่นคำพระองค์เต็มๆนะคะ
1: ได้ครับ
4: ยูโกะค่ะเสียงนี้อ่อนนะคะ
1: ครับผม
4: เต็มๆหน้าไม้นะคะ
1: ครับผมครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
5: ฮัลโหลครับพ่อเพียงครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับผม
5: จำคุณแม่สำลันได้บ่นู้มาหากันนี
1: ่ก็จำได้ตัวน้าแม่ครับ
5: จ้าจำได้คิดฮอดฟังคู่มืออยู่ลูกแต่บ่าวันนี้โทษเขา
1: ครับผมครับ
5: จ้าจ้าฟังลูกคู่มือเด้อ
1: ครับผม
5: เอารอตลอดกันเด้อ
1: ครับผมครับ
5: มีคุณแม่สำลันคู่เดียวเลยเห็นคนรูปรอ
1: ขอบพระคุณครับผม
5: ครับครับครับเพ่งยังแม่กับฟังหรอครับ
1: ได้ครับได้ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณแม่ล้านครับน้องสาวนะครับพี่น้องครับเอ้าขอบพระคุณอย่างมากมายไก่กองครับ0652561558สวัสดีครับผมฮัลโหล
4: ให้สามเนี่ยจ้า
1: ครับครับกล้ามาเบิดก้อนบ่ยังได้สาม
4: หันเมียจ้าพี่ด้านคนสวยไหมคะ
1: โอเค
4: น้องนุด้วยนะคะ
1: ครับผมครับโอเค
4: สามีนะคะ
1: ครับผมโอ้กล้า
4: บ
1: ่ท่านได้เบิด
4: นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค
1: ่
4: ะ
1: ขอบคุณหลายๆเอ้าตอนนี้เวลา 11:00 น.กับอีก 45 นาทีเพลงแรกแห่งหมันจากสาวงามบัดบอกครับพี่น้องครับบอกว่าป๋าผัวซ้ำเฒ่าพะนะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 20704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊ส

0: หลายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: Hep. Hep. Hep. Hep. สุดยอดครับพี่น้องครับนี่คือช่วงของรายการลูกทุ่งมงคลดีครับช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของนะครับรายการลูกทุ่งมงคลดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดดีเจพ่อเพียงมุตรีครับพระพีพ่อน้องมวนเป็นประจำเป็นประจำนะครับ0652561558 0652561558ไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ที่เพิ่นอยู่เคียงข้างกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุแห่งนี้กันด้วยดีเสมอมาเสื้อกล้ามที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100%ใส่หน้าหนาวก็ได้ใส่หน้าร้อนก็ได้ใส่หน้าฝนก็ดีต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนะครับซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีซักแล้วบ่ย่วยบ่ยาดบ่ยืดผ่านการนะครับผมผลิตจากเยื่อผ้าระดับสูงนะครับไปลองครับซักขยี้ขยี้ขยี้ขยี้ขยี้ขยี้ล่างล่างล่างล่างสะบัดสะบัดเอาไปตากแห้งแล้วเอามาใส่ไม่ได้เลยครับโดยไม่ต้องรีดนั่นแหละครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์คุณภาพเราคือผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจปรึกษาหาลือสั่งซื้อสั่งจองทาง Facebook LINE แชทหรือโทรไปสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0865406194052รับรองบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับกับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์นะครับจะไปชมไปช็อปนะครับเสื้อผ้าแบรนด์วินเนอร์ที่ช็อปวังกะเหล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมเอาขอบพระคุณอย่างสูงครับส่วนพี่น้องผู้อยากได้ข้าวต้มไปใส่บุญใส่ทานใส่การใส่งานนะครับเด้องานหน่อยงานใหญ่งานบุญงานทานงานหลาดงานหลวงงานบวชงานกฐินข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดดิบป๊ะผมก็ว่าบ่ผิดหวังล่ะครับพี่น้องครับเรื่องที่สั่งข้าวต้มเอาไปใส่บุญใส่งานนี่บ่ต้องไปหาใบตองยากบ่ต้องไปหาตอกยากบ่ต้องไปหาฟื้นหาหลัวบ่ต้องไปนาดำค้ำเครียดกับการเบิ่งหม้อข้าวต้มยากให้ทีมงานแม่นางข้าวต้มมัดเป็นผู้ดูแลพี่น้องถ้านั่งขาก้อยห่างจ่ายเงินย้ำเพิ่นเอามาส่งรถนะครับพี่น้องครับบ่มีปัญหาเรื่องนะครับรับประกันแล้วว่าพี่น้องสิได้พบแบบว่ารูปแบบใหม่ในการนะครับทำงานบุญงานกุศลโดยบ่ต้องไปห่อข้าวต้มยากสั่งแม่นางข้าวต้มมัดได้รับประกันสะดวกสบายอร่อยโอ้ยบ่มาน้ำลายไหลเลยผู้ค้าครับมันเว้าเรื่องข้าวต้มยังไหนน้ำลายไหลอีกแล้วเด้อซ้ำมันกับเนื้ออ่ะนะครับข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดสั่งซื้อสั่งจองล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อก่อนฮอดมื้องานแต่ว่าอยู่ตลาดทุ่งนาทองแต่ตี5เป็นต้นไปมีวางขายวางจำหน่ายทุกวันที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดแล้วก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อเอาติดต่อสอบถามสั่งซื้อสั่งจองได้ที่0619540862 0619540862รับรองบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับจากแม่น้ำข้าวต้มมัดแล้วก็ไปที่นะครับผมร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์และการาดแม่ทุ่มพ่อพรมบ้านโน้นเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมทั้ง2ร้าน2สาขาในเพิ่นก็จำหน่ายนะครับปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวการเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆยังซี่นะครับไปแล้วครับผมที่ร้านเจ จริญรุ่งเรืองการเกษตรราษฎร์แม่ทุ่มพอพรมบ้านนวลเมืองตำบลดงลิงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนะ0899468350แล้วก็0438996330 0438996330อ่ะร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรราษฎร์แม่ทุ่มพอพรมนะครับทั้งสองร้านสองสาขาเย็นดีต้อนรับเด้อครับเด้อไปฟังผลงานเพลงจากนะครับน้ำตาลหวานคนงามเพื่อนบอกว่าผัวไผ่ใช่ละบ้านี่ดูเธอเขายังเคยเห็นอยู่โอ้ยกระโปดกระโปย
1: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวม

0: ล่ะครับพี่น้องครับสำหรับผัวไผติดป้ายแน่นะครับซื้อเพลงนะครับเด้อผัวไผติดป้ายแน่ครับจากน้ำตาลหวานครับพี่น้องครับฝากไปเป็นกำลังใจครับสู่ขู่สุขคนเด้อครับเด้อบ่ว่าสิเป็นคุณพ่ออํานาจคุณแม่ศรีนะครับป๋าสนคนรูปหล่อนะครับจากบ้านโคกสำราญหรือว่าสิเป็นคุณแม่โฮมจากบ้านหนองไห้หมู่เก่าพร้อมกับพี่น้องทั้งกุดลิงหมู่7หรือว่าสิเป็นพี่น้องทั้งร่องคำหมู่เก่าพร้อมกับคุณแม่นะครับผมบัวไหลบ้านดานใต้คุณแม่หอมบ้านดานใต้พี่น้องทั้งบ้านเล่าอ้อยนะครับหรือว่าที่เป็นนกปากหางอยู่จังได๋กินจังได้ครับพี่น้องครับนะครับสบายดีบ่เนาะพี่น้องเนาะเอ้าจังได๋กะผู้ที่บ่สบายผู้ที่บ่มีแห้งก็ขอให้ฟื้นคืนตัวมามีแห้งคือเก่านะครับเด้อนะครับฟังเพลงนี่มันก็สิซอยให้เฮามีความสุขได้นะครับพี่น้องครับถ้าเฮายังหมกมุ่นคิดมากคิดหลายมันก็สิเฮ็ดให้สุขภาพจิตสุขภาพกายอ่อนแอนะครับมันก็ดีเป็นที่มาของโรคหลายๆโรคได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ความคิดที่มันบ่สร้างสรรค์มาครอบงำเฮาได้ครับเฮาต้องคิดให้มันสร้างสรรค์คิดให้ว่าแต่ทางสิดีๆต่อไปนะครับพี่น้องครับอย่าได้ไปคิดนะครับผมอันนี้บ่ดีนะครับมันจังสิซอยหาของสุขภาพพระทําไมร่างกายสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งๆนะครับเด้อก็ขอให้มีความสุขหลายๆก็แล้วกันกับรายการลูกทุ่งมุ่งทําดีนะครับเนาะนะครับในช่วงนี้เวลานี้ครับ12:24 นผมได้มอบเพลงนี้แหละครับให้กับคุณแม่ล้านกับน้องหนุดนะครับเด้อนะครับฝากไปหาคุณแม่เสริมน้ำแน่คุณพ่ออำนาจนะครับซื้อว่าสาวลำวงยิ้มใส่นี่แหละครับผมสิฟังดนตรีเวอร์ชันนิ่มที่มวนบ่นะครับเนาะเอาเดี๋ยวได้รับสายนี่ซะกันครับผมสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหลจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผม
1: ฝนเอ้ยฝนเดือนหาเนี่ยจ้า
0: ฝนเดือนหาเนาะครับเนาะ
1: จ้ามอบให้แม่เสียร้ายเนี่ยจ้า
0: ครับครับ
1: ให้น้ำตาลหวานน้ำเนี่ยจ้า
0: โอเค
1: พ่อนุ่นศึกษาน้ำเนี่ยจ้า
0: ครับผมครับ
1: จ้าผู้ว่าชัยภูมิน้ำเนี่ยจ้า
0: โอเคโอเค
1: ห้องหน้าน้ำเนี่ยจ้า
0: ครับผมครับ
1: ไอรอหนาไหมน้ำเนี่ยจ้า
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม0652561558 0652561558ครับพี่น้องครับ

0: แม่มามาแล้วก็ให้แม่เสริมนะครับ
1: ครับผมครับ
0: แล้วก็ให้อันน้องแว่นน้องมะนาวนะครับเด้อ
1: โอเคโอเค
0: หลังเฮิมเสียพบนะครับ
1: ครับผมครับ
0: นั่งไงนั่งซ้อยเสื้อผ้าเด้อ
1: โอเค
0: อ่านดอกแก้วสีวะไรนะครับ
1: ครับผมเอาเพลงใดแล้วบัดนี้เพลงไหนน่ะ
0: บุญพลาสัญญาหักครับ
1: บุญพลาสัญญาหักโอเค
0: น้ำมันร้อนๆนะครับเนาะ
1: ขอบคุณครับ
0: มาเด้อวันนี้ต้มไก่เขาแล้ววันนี้ก็ได้สวัสดีครับ
1: ขอบคุณหลายโอ้จะเป็นบ่อึดอยู่อึดกินนะนี่สงสัยสิพากันจับมันกันเทศได้แต่กันสู้ศกหรือมึงเจ้าบ่อึดอยู่อึดกินจังเป็นไปเพลงนี้แหละครับผมดนตรีมันม่วนครับแต่ว่าเสียงร้องบ่ใครชัดเจนปานใด

0: ันนี้ก็ฝากไปหาหุ่นเด้อคุณพ่อสั่นแม่จันบ้านพันลุยพุ่นแล้วนะครับเด้อพร้อมครับแม่อุบ้านเทวาประสิทธิ์ดำนะแม่อูดิพุ่นมักแต่บนแขนหรอวะเพิ่นเป็นสาวกของบนแขนอ่ะพี่น้องอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงกันแนะนำเข้ามาได้ครับ0652561558ครับ0652561558ครับร้านนะครับผมขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเด้อฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
1: แม่ฟังอยู่เด้อ
0: ครับผม
1: ฟังอยู่นี่ล่ะ
0: ครับผมครับ
1: เอ้ยพ่อท่านเฮ็ดหน้าอยู่ผมมีหน้า
0: อ้าวโอ้อย่าฟ้าวเฮ็ดทอแม่จังน้อยๆพุ่นละจังเฮ็ดข้าจะว่าสูบน้ำหายคือเก่าบ่แม่หรือจังได
1: ๋สูบอยู่หาว่าท่านได้เอา
0: โอ้ครับผมครับ
1: เอาเพลงให้แม่นำแน
0: ่ครับผมเพลงเก่าบ่แม่เพลงเก่านั่นบ่ทำบาปบ่ลงนั่นบ
1: ่เพลงเก่าล่ะ
0: ครับครับครับ
1: จ้าหมอบแม่หอมเพิ่นไปงานจบเดี๋ยวผู้เพิ่นฟังบ
0: ่ครับผม
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่ะนะครับนี่คือช่วงรายการทุกท่านได้กับร้านชิปเปอร์มอลครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำนะครับเพื่อใกล้เคียงทุกคนต้องรู้จักร้านชิปเปอร์มอลลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยว้ายไปน้ำตาคนย้ายไปน้ำพอน้ำแม่ย้ำไปลูดสินค้าลูดปืดลูดปืดนะครับพี่น้องครับกับร้านชิปเปอร์มอลนะครับเด้อร้านใหญ่ใจสปอร์ตเพื่อนกันศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว้าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรพร้อมกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจาระบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอก่อสีทาภายนอกภายในเฮือนซานบั่นซองสีหูเฮืองเหลืองเหลื่อมด้วยสีเบเยอร์นะครับพี่น้องครับไปใส่บริการยูรันชิปเปอร์หมอได้เลยนะครับนะร้านชิปเปอร์หมอร้านใหญ่ใจสปอร์ตครับพี่น้องครับเอาโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
2: โอ้ยคุณพ่อไทฝากยั่งบ่เนาะลืมไทฝากยั่งบ่
0: จมหาซุมื้อจมหาซุมื้ออย่ามาเว้าคือ
2: แม่ไผใช่บันดาลมันบ่ใช่มันบ่ฝากยั่งบ่ขึ้นฮอดบ่
0: ฝากยั่งก็ขึ้นฮอดคุณแม่ไผทูลคุณแม่คุณพ่อคันคุณพ่อเลี้ยง
2: เออบ่ได้โทรหาจักเสียก็ฟังอยู่เด้อ
0: ครับผมน้องแพรว่ามายามจักเทื่อบ่ทั้งพุ่น
2: อันมาอยู่น้ำย้ายอยู่วางอันปิดเทอมมันหันน่ะ
0: ครับผม
2: แม่เพิ่นฮักก็มาหาวางอันวันที่10กว่าพฤษภาคมนี่ล่ะ
0: ครับ
2: เพิ่นถามข่าวอยู่ยายเห็นวะ
0: คนที่
2: มอบเพลงให้หนูชื่ออะไรนะเพิ่นว่าเพิ่นว่า
0: ติ
2: โอ้คือเพิ่นเกิดฮอด
0: คือทิ่งเพิ่นคือติใหญ่แล้วนะครับเน
2: า
0: ะ
2: ใหญ่แล้วเพิ่นใหญ่แล้วบาดเพิ่นสาวจนเทินเด้
0: อโอ้ครับผมครับ
2: อยู่ซั่นบ่หาล่ะเนาะ
0: จ้า
2: จ้าคือฮอดคือเก่าเด้อพ่อเพียงเด้อ
0: ครับผมครับผม
2: ฟังคือเก่าแหละบ่ได้โทรหาดอกอยากอายโทรมันเฒ่าแล้วล่ะ
0: โอ้นี่ขนาดอยากอายโทรยังเว้าหลายปานนี้อยู
2: ่ไอ้คือฮอดคือฝากไปหาท่านบรรดาลนําเด้อ
0: ครับผม
2: อันแม่ใหญ่บ่ได้นั่นล่ะใหญ่แม่นางแม่หอมมันนั่นล่ะ
0: ครับ
2: คือฮอดคือเก่า
0: โอเค
2: สบายดีเนาะ
0: ขอบคุณครับสบายดีครับผม
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อมีความสุขหลายๆครับผมสวัสดีครับเอ้านะครับคุณแม่ไพฑูรย์นะครับกะยังขึ้นหอดคิดถึงคือเก่ากะจมหาอยู่ได้ล่ะครับผมผมก็บ่ลืมผู้ใดจ้าเพื่อหรอกครับผมบ่ลืมก็จะอยู่บางครั้งบางครั้งก็อยู่กับเวลาแต่ว่าก็จมหาขึ้นหาดหานะครับโดยเฉพาะน้องแพ้ว่าผู้เป็นตาหักตาหักผู้นึงเป่าเก่งๆเอาบานนี้ครับขอบคุณนะครับร้านชิปเปอร์หมอโดยคุณปวีณาเป่าดาเรียงนะครับได้ศูนย์นะครับ813804หาเขาเก่าผ่านไปผ่านมาแวะใส่บริการนะเพื่อนได้เพื่อนพร้อมที่จะให้บริการครับสำหรับร้านชิปเปอร์หมออยู่ซีอยากป้อมตำรวจเพื่อรองคำนะครับเด้อนอกจากนี้ก็ไปที่นะครับร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์กันอยู่ใกล้ๆกันครับพี่น้องครับอันนี้ก็ศูนย์จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะหมู่บูชาหิ่งพระธรรมาฏบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายนาตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานการขึ้นบ้านใหม่ อยากได้เครื่องสังฆทานไปมองนี่บ่มีผิดหวังอยู่ใกล้ๆบ้านเฮาเนี่ยบ่ได้เปลืองเงินค่ารถค่าน้ำมันหยากครับพี่น้องครับสำหรับร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์โดยคุณปวีณาเปานาเรียงครับ0813804599 0813804599ด้วยครับเด้อฝากไปหาคุณแม่ทั้งบาดดอนหันน้ำแหน่ฝากไปหาป๋าป๋าสัตวัตรกับคุณแม่เหรียญเนาะครับเนาะผมจำซื้อบ้านบ่ได้ดิอีนี่ครับเลี้ยวจากบ้านน้องไผ่เข้าไปนี่ซื้อบ้านนี่หยังเนาะนี่เนาะ

0: ดิดบุ้ยสุดยอดสุดยอด
1: และกิจกรรมความเคลื่อนไหวของแกรมมี่โกได้ก่อนใครที่ YouTube Channel
2: ดีเอ็มแกรมมี่โกโลกมีใครรู้จักครบหรือยัง

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนผักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข่เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: 540-4449ผลิตภัณฑ์คุณภาพราคายุติธรรมตราเต่ามังกรมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันเยื้องกับร้าน7-11อย่าลืมครับพี่น้องชาวอำเภอจังหันอำเภอใกล้เคียงครับสามารถไปใช้บริการกันได้บริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รับผิดชอบใจดียินดีให้บริการยินดีต้อนรับพร้อมไหมครับแนะนำไหมครับปรึกษาปัญหาทั้งด้านการเกษตรครบวงจรที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับเบอร์โทรศัพท์089-540-4449 089-540-4449และก็089-277-8060 089-277-8060อยู่อำเภอเมืองมหาสารคามอยู่ที่ร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับร้านตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางสิออกมาวัดป่าวังน้ำเย็นทางสิออกมาตำบลเกิ้งนะครับพี่น้องครับส่วนอำเภอย่างตลาดครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีตำบลอุ่มเม่าอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้กับคลองชนรับประทานร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีส่วนอยู่ที่อำเภอเมืองบ้านแก่เปะตำบลเชียงเครือนับอยู่โรงสีพอใช้บ้านแก่เปะใกล้กับวัดแก่เปะหน่อยไปที่อำเภอดอนจานยูรันเก่งการเกษตรสาขาดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานไปที่อำเภอสมเด็จตำบลหนองแวงร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรนะครับเด้อนั่นนะครับสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต่ามังกรลาพี่ลาน้องไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะ

0: นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอตกจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตก

0: เสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้า

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดนาข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซลี่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซลี
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเลพารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซลี่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซลี่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซลี่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อร่าก็บ่มีเถื่อร่าดำก็บ่มีร่าย่อยก็หายร่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละฤดูกาลปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่ก็มีหลายบ่หยอกได้อีพ่อยแม่ทั้งเรื่องของผลผลิตทั้งเรื่องปัญหาต่างๆที่ลุ่มเราอยู่ในสวนยางแก่ของเพราะว่าสิเป็นปัญหาเรื่องของเชื้อราล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่าโอ้ยปัญหาสารพัดสารเพผลผลิตได้หน่อยแล้วบ่พ่อเอาไปขายบัดนี่ราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางโอ้ยเฮ็ดสิล่มสิตายย่ำขายแก่ของบ่ได้กำหนดราคาพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคาเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่พากันหนักอกหนักใจต่างคนก็ต่างคิดหาวิธีต่างๆที่สิเพิ่มผลผลิตบางพื้นที่บางสวนหาปุ๋ยมาใส่เขาว่าปุ๋ยยังดีหามาใส่เพื่ออยากให้มันได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ได้ผลผลิตคือจะของคือผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดบางสวนบางพื้นที่เงินหน่อยแน่บ่มีเงินซื้อปุ๋ยบาดนี่โอ้ยกุมกระมับตัวอีพลอยแม่หาแนวถึกๆมาใส่ตัวบาดสารเล่งน้ำยางตัวบาดนี่โอ้ยซื้อมาท่าปัญหาก็ตามมาบักหลายได้บัดนี่เปลือกแข็งต้นส้มนายางตายหนึ่งน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายต้นตายก่อนกำหนดโอ้ยปวดหัวปวดประสาทครับกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ลองเปิดอกเปิดใจจังหน่อยนะครับมาใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเล่พาร่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนบ่ติเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางบ่เฮ็ดให้ท่อน้ำยางอุดตันปิดท่อน้ำเลี้ยงซะเด้กรีดลงแต่ละเทื่อนี่โอ้ยไหลแต่น้ำยางเลยอีพ่อยแม่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเวลาหย่อนน้ำกรดนี่ข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยพุ่นแล้วนะครับพ่อยข่อยย้อนน้ำกรดข่อยเขียนเลขหนึ่งไทยซื้อนี่แล้วหันกลับมาอย่างแข็งเหล่าเพื่อนมานะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับเพราะว่าสิเป็นราดำราชมพู่ราย่อยป้องกันเปลือกเน่าหากเน่าได้ดีดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่เศร้าเร็วเปลือกหุ่มเร็วแผลบอบช้ำเสน่ห์อีพ่อยแม่สำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองขนาดบรรจุครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงขวดหนึ่งราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดหนึ่งราคา350บาทเท่านั้นเองใส่ได้ท่าได้500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดนะครับเก็บมือท่าเทื่อนึงหรือว่า15มือท่าเทื่อนึงก็ได้นะครับ เอาเข้าใจง่ายๆก็คือวิกละเทือเดือนละ2เทือสำหรับโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเข้าท่าในมือที่พักนายางนะครับให้ท่ามือที่พักนายางหลังจากท่าไปแล้วคันฝนตกห่ำนะครับท่าไปแล้วบ่ถึง3ชั่วโมงคันฝนตกห่ำให้ทำการท่าใหม่นะครับบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนมเปรี้ยวผสมสุรส M150 บ่ต้องทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องย่ำท่าอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรเฮาให้ใส่แปรงท่าสีนะครับแปรงท่าสีขนาด1นิ้วขึ้นไปมันสิดีนะครับเพราะว่าแปรงท่าสีนี่ขนแปรงมันสินิ่มมันสิอุ้มน้ำยาได้ดีมันสิบ่เปลืองมันสิบ่กระเด็นทิ่มนั่นน่ะปกติส่วนมากส่วนหลายนะครับพี่น้องเกษตรกรสิพากันใส่แปรงสีฟันแปรงสีฟันถามว่าใส่ได้บ่ก็ใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันบ่ค่อยอุ้มน้ำยาตัวล่ะขนแปรงมันก็ค่อนข้างสิแข็งย่ำจุ่มลงไปท่าปากแผลจังสิมันก็สิทำลายเนื้อเยื่อของปากแผลต้นยางพาร่าเฮานะครับเพียงในแผลบอบช้ำผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ล่องมึงว่ามันสิได้ผลผลิตหลายคือเบาเอกโซเล่เบาบอมันสิได้ผลผลิตคืออีพอยแม่ที่เพิ่นเคยใส่มาแล้วเบาให้ฟังบอมันเป็นจังไหนมันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับมีสวนยางอยู่หลายร้อยต้นหลายพันต้นนะครับบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจัก20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับเอามาทดลองเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้เปรียบเทียบกับที่ผ่านๆมาเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์น้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีดีเชื่อร่าบ่ควรคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่สิหายไปจากสวนนิพอยแม่นะครับเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

嘞，怕辣屁面发洗汤。嗦嘞，怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายทวีศักดิ์ประสานศรีครับซื่อเหรียญซื่อวีครับ
0: ครับผม
1: ก็อยู่บ้านนอสว่างมูซีนะครับตำบลศรีสำราญอำเภอพรเจริญครับจังหวัดบึงกาฬของเฮานี่ครับ
0: คุณพ่อวีเนาะซื่อเหรียญ
1: ซื่อเหรียญวี
0: อยู่บ้านนุ่นสว่างตำบลศรีสำราญ
1: ครับ
0: อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬเนาะพ่อเนาะบ้านนี้สวนยางที่เฮายืนอยู่นี่จักไรของคุณพ
1: ่อสวนยางนี่10ไร่ครับประมาณ10ไร่ครับ
0: ประมาณจักต้นพอ10ไร่นี
1: ่10ไร่ก็ตัวประมาณ900ครับ
0: ประมาณ900ต้นอืมบ้านนี้เป็นจังไดพ่อยางของเฮานี่จักปีแล้วสวนนี
1: ่สวนนี่พอเปิดขีดมาแล้ว10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: เป็นไดผลผลิตที่ผ่านมาดีบ
1: ่ครับผลผลิตก็ดีอยู่ครับแต่ว่ามันยางมีปัญหาเรื่องน้ําเลี้ยงหลายนะคร
0: ับ โอ้น้ําเลี้ยงหลายเป็นหยังคือมีปัญหาเรื่องน้ําเลี้ยงหลายเฮาไปซื้อน้ํายาเร่งน้ํายางมาทาบ่
1: ครับก็ไปซื้อยาทาอยู่น้ำตลาดทั่วไปนะครับ
0: โอ้ไปซื้อยาทาเลี้ยงน้ำยางน้ำตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: มาทาแล้วมันเป็นยังไงบอกให้ฟังกันนะของตลาดทั่วไป
1: หน่อยทาแล้วกับมันก็ไรดีอยู่แต่ว่าน้ำเลี้ยงของเรามาหลายนะครับ
0: โอ้โห
1: ไปเอาไปเขากินแต่สร้างมันบีบน้ำครับ
0: โอ้มัน
1: น้ำหนักไม่ได้ครับ
0: น้ำหนักไม่ได
1: ้ครับ
0: ตอนกินนี่ไรดีอยู
1: ่ไรดีเต็มโป๊ะหมดแล้วครับ
0: เต็มโป๊ะแต่ว่าน้ำเลี้ยงหลาย
1: น้ำเลี้ยงหลายแบบนี
0: ้น้ำเลี้ยงก็ปนออกมากับน้ำยาง
1: ครับ
0: บอกง่าย
1: ๆครับ
0: น้ำยางบ่ข้น
1: น้ำยางบ่ข้น
0: ย้ำเฮาหยอดน้ำก้นนี่ไปข้นนี่จุ้งแรง
1: จุ้งแรงข้นนี่น่าเขียนคือยังเด้อครับ
0: เออมันเป็นจุ้งร้องจุ้งร้องกันเนาะ
1: แม่นครับ
0: เพราะว่ามันน้ำเลี้ยงมันปนมาหลาย
1: มันปนมาหลายครับ
0: การที่น้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายจังซี่พ่อพี่มันเสียในต้นยางเฮาส้มแม่นบ
1: ่อ๋อครับแม่นๆครับต้นยางมันสิส้มไว้เพราะว่าคือน้ำในต้นยางมันออกมาหลาย
0: เ
1: ออวันนี้ต้นยางก็สิเบิดสภาพไปคือว่ามี10ปีมันสิเหลืออยู่8 7ปีแม่นบ่ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู่แม่นบ
1: ่ก็ใส่อยู่ครับ
0: เพราะว่ามันหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮาอยากได้ผลผลิต
1: ครับแม่นครับ
0: บัดนี้ต้องถามพ่อพี่ก่อนว่าไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ขอโซเลพาราเนี่ยผมมีหมู่ครับมาแนะนําว่าโอ้เฮามียาตัวนึงว่าจะมาให้ตัวทดลองใส่ว่าซั่นโซเลพาราเนี่ยเพิ่นว่าครับ
0: เสียหมู่บ
1: ่ก็มาลองเบิ่งแต่ก่อนว่าพี่กองดีคือบ่ดีก็ต้องลองเบิ่งแต่ก่อน
0: บาดพ่อเพิ่นเอามาให้แล้วพ่อเอาไปทาเลยบ
1: ่ก็มากระทาเลยแล้วครับตัดกระทาเลยเพราะว่า
0: เปิดฝาท่าจุ่มๆๆแล้วทาได้มั้ย
1: ครับผม
0: ท่าเราเป็นยังไงกีดลงมือแรก
1: ท่ากับทีแรกกับท่ามักไว้2มือก็เด
0: ้โอ้ท่า2มือแสดงว่า
1: ป้อยันยาวบ่ซึมบ่นะ
0: โอ้ยันยาวบ่ซึม
1: มัก2มือวันนี้มากีดเบิ่งวันนี้มันก็เปลือกก็นิ่มขึ้นกว่าเก่าวันนี
0: ้
1: แต่ว่าทีแรกเบิ่งมันอยากไหลซ่าว่ะ
0: มันอยากไหลซ่าอยู่ครับ
1: ประมาณจะไปประมาณจะ30นาทีเนี่ยเริ่มไหลสม่ําเสมอได้บ่นี
0: ่โอ
1: ้ไหลดนได้บ่นี
0: ่ทีแรกนี่พอท่าแล้วท่าไว้2มือ
1: ครับ
0: พอเมื่อกี้ก็บ่ทันได้มั่นใจปานใดคือไหลซ่าแท้จอบอยู่ครึ่งชั่วโมงนะ30นาทีโอ้เริ่มขึ้นแล้วมันบ
1: ่ครับคือเริ่มไหลสม่ําเสมอบัดนี้ไหลบ่ขึ้นบัดนี
0: ้แม่นบ่พอยามเช้ามาเบิ่งเป็นจังได๋เนี่ย
1: ว่ายางก็เต็มโปแล้วครับ
0: เป็นคือเห็นนี่บ่
1: ครับ
0: อ๋อมัน

0: มือ
1: โอ้คำนี้นำเรียกมันสิติดมือ
0: ครับมันสิติดมือ
1: นะอันนี้มันบ่มันบ่มีแม่นบ่ยังเฮาโจกนี
0: ่ครับ
1: ซุ่มนี่สิบ่รีบบ่ฟอเลยแม่นบ
0: ่ครับ
1: ขนาดนี้คือขนาดนี้เลย
0: ครับเอาไปเขาคิ้วนี่นอนขึ้นนี่นั่นคือเก่าน้ำหนักบ่หาย
1: บ่เสีย
0: ครับบ่หายเพราะว่าน้ำหนักบ่หายเอาเพียรน้ำเลี้ยงเลยน้ำหนักเลยไป
1: มันเบาเลยมัน
0: คร
1: ับ
0: เบาเลยแล้วรถเป็นเครื่องตัวเครื่องไปแล้ว
1: หัวยาว่าโลกเครื่องถุนอีกมันสิ2โลพุ่นนี่มันหนักกว่านี
0: ่ครับ
1: ป้าบ้านนี่ถามคุณพ่อวีก่อน
0: ครับ
1: ยังสิใส่ต่อบ่กับโซเลพาร่านี
0: ่หมายว่าสิใส่ต่อเด้อครับมันดีก็สิใส่ต่อถ้าคันบ่ดีก็บ่ใส่มันดีอันนี
1: ้แต่ว่านี่ถือว่าดีบ่ตามที่ใส่มานี
0: ่ถือว่าดีครับใครก็อย่าที่ใส่มาอยู
1: ่ใครก็อย่าที่เคยใส่มา
0: ครับ
1: บ้านนี่อยากให้พ่อวีนี่ฝากความประทับอกประทับใจบอกความรู้สึกถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส
0: ่ครับอ้าวครับผมก็ใส่โซเลพาร่านะครับแนะนำเกษตรกรส่วนยางนะครับที่กรีดยางอยู่เสมอนะครับมาใส่โซเลพาร่าลองเบิ่งนะครับผมใส่มาแล้วนะครับเปลือกนิ่มนะครับมีน้ำยางไหลเสมอนะครับยางมีน้ำเลี้ยงนะครับดีเยี่ยมนะครับบอกต่อกันไปนะครับโซเลพาร่าดีเยี่ยมนะครับ
1: ไปนี่แหละครับคือเสียงจากปากเกษตรกรชาวสวนยางอีหลีคุณพ่อวี
0: ่
1: เจ้าคือเอาดีแต่เฮ็ดคือจ้างมาแต่ได้จ้างมาบ่นี
0: ่บ
1: ่โอ้แต่มันนําหาเฮียนกับนํายากอยู่พี่น้องนะครับสําหรับคุณพ่อวี่เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อแนะนําตัวอีกทีนึงหาเขาเจ้ามาถามหาว่าพ่อใหญ่วี่ตัวข่อยบ่เจ้าอยู่บ้านอยู่ไสนะเชิญครับคุณพ่อ
0: ครับเอาครับผมก็อยู่บ้านนนสว่างหมู่4นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนผมก็เป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลนะครับ
1: โอ้ศูนย์เรียนรู้เลยมันบ่ครับ
0: ศูนย์เรียนรู้ของตำบลนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอพันเจริญนะครับผมก็เฮ็ดเกี่ยวกับเกษตรนะครับเป
1: ็
0: นเกษตรสวนผสมผสานนะครับ
1: นั่นล่ะ
0: พอเพียงนะครับ
1: เศรษฐกิจพอเพียงบ่กล้าตัวพี่น้อง
0: ครับมาศึกษาดูงานได้มาเบิ่งได้กับสวนยางผมครับพร้อมที่ให
1: ้นี่ล่ะ
0: พี่น้องเขาชมได้นะครับ
1: เปิดอกเปิดใจเลย
0: ครับผม
1: ถือโค้งถือใจแล้ว
0: ครับถือโค้งถือใจ
1: ครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเล่กับคุณพ่อวีบ้านโนนสว่าง
0: บ้านโนนสว่างครับ
1: ตำบลศรีสำราญอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางซำนี่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายน้ำเลี้ยงบ่ไหลออกมาพี่น้องเอ้ยสำหรับโซเล่พาราขอบคุณหลายๆครับมีความสุขสุขผู้สุขคนสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

ุกมื้อนี้น้ำยาท่านายางตามท้องตลาดก็มีหลายหลายมีหลายรุ่นมีหลายสูตรมีหลายยี่ห้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เลือกบ่หวาดบ่ไหวพุ่นแล้วสิเลือกใส่แต่ละเทื่อแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทก็ว่าแต่ของแก่ของคักว่าแต่ของแก่ของดีเด้ใส่แล้วมันสิเป็นจังซั่นเป็นจังซี่เกษตรกรหลายๆท่านก็พากันทดลองพากันเอามาใส่ในสวนยางแก่ของบางมองบางพื้นที่ใส่ไปแล้วก็เกิดปัญหาตามมาภายหลังเพราะว่าน้ำยาท่านายางส่วนมากตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันสิเป็นสารเหล่งนะครับพอเฮาใส่สารเหล่งกับสวนยางเฮาพอเฮาทาลงไปแล้วมันไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางซะเด้คันน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆมันก็เฮ็ดให้ต้นส้มนายางตายหนึ่งเปลือกแข็งหน้าแห้งเลยเฮ็ดให้เกิดโรคต่างๆในสวนยางแก่ของบ่ว่าสิเป็นพวกเรื่องของเชื้อรานะครับราดําราชมพูราหน่อยจังซี่โอ้ยกวนคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีหน้าก็เป็นแล้วก็เศร้าแล้วก็เป็นอยู่พ่อพนันนะครับสําหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลมีของดีมาฝากอีพ่ออีแม่นะครับมีแนวมาแนะนําพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ็ดจังไหนสิลดต้นทุนเฮ็ดจังไหนผลผลิตสิเพิ่มเฮ็ดจังไหนนํายางสิเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆเปอร์เซ็นต์ยางหลายๆนะครับโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสารเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาไปซอยขยายท่อน้ำยางนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไว้นะครับแผลใหม่ที่กรีดลงไปนี่แผลบอบช้ำเปลือกหุ่มเลี้ยวหุ่มไว้ท่านอกท่านใจนะครับป้องกันยับยั้งรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองไปนี่ที่ว้ายตายเกี่ยงตับพุ่นไอ้พลอยแม่หาบ่พอพุ่นล่ะครับสำหรับเรื่องของเชื้อรานะครับเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดว่าไม่กรีดก็งิ้วพุ่นล่ะนะครับเปลือกนิ่มขนาดเปลือกยางก็บ่แห้งหน้ายางก็บ่แข็งก้อนยางที่ได้มานี่ที่ว้ายก้อนแน่นก้อนแกนน้ำหนักดีบ่เป็นโฟมบ่เป็นฟองอากาศบ่รีบบ่ฟอนะครับไปนอนข้างขึ้นจังซี่ตื่นมายามมื้อเช้าขึ้นตาสร้างนี่ว้ายว่ามันท่อใดท่อนั้นเลยอีพ่ออีแม่นะครับน้ำเลี้ยงแทบสิบ่มีเลยนะครับกับการใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับคันพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามถึงน้ำบ่ต้องท่าอีกบ่ต้องท่าซ้ำครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยโอ้ยบ่าวเอกโซเล่ข่อยมาออนซ่อนคักแท้สำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโอ้ยออนซ่อนแห้งได้ยันนี่ใส่แล้วนี่โอ้ยถืออกถือใจแห้งใส่แล้วใส่อีกได้ยันเพิ่นว่าแม่นความเจ้าเว้าอีหลีเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายน้ำยางนี่เข้มข้นน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีน้ำเลี้ยงนี่แทบสิบ่มีเลยนะครับเปลือกนิ่มว่ามันกรีดก็งิ้วว่ามันกรีดก็กล้วยพุ่นล่ะสันเด้เพิ่นพากันว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอยากให้ผลผลิตดีอยากได้ผลผลิตหลายก้อนยางแน่นๆก้อนยางแก่นๆเปลือกนิ่มกรีดง่าย
น้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์สูงก้อนยางบอลีบบอฟอนน้ำหนักดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

少嘞怕辣皮面发西汤，少嘞怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนําตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับแนะนําตัวจักหน่อยเอาดังหลังเลยคุณแม่เด้อ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: แม่ชื่อว่าแม่บุญเลี้ยงผิวขํา
0: ครับผมอยู่บ้านไหนคุณแม่
1: บ้านห้วยทรายอำเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ชื่อลีสว่างไหนคุณแม
1: ่บุญเลี้ยง
0: คุณแม่บุญเลี้ยงเน
1: า
0: ะครับผมถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนเฮ็ดหยางจังไรคุณแม
1: ่3ไร
0: ่เฮ็ดหยาง3ไร่
1: จ้า
0: เป็นจังไหนแนวผลผลิตหยาง3ไร่คุณแม
1: ่ก็พอได้ขายพอได้ซื้อซื้อนี่อยู่พอได้อยู
0: ่โอ้ก็พอได้อยู่
1: จ้า
0: ส่วนมากนี่แม่สิขีดหยางหน้าใดส่วนมาก
1: หน้าฝน
0: หน้าฝนนี่ผลผลิตดีบ่คุณแม่ช่วงหน้าฝน
1: จ้าโอ้ดีอยู่จ้า
0: ออกดีอยู่
1: จ้า
0: แล้วหน้าแล้งนี่แม่เคยขีดบ
1: ่
0: บ่เคยขีดจักเทื่อ
1: จ้า
0: เฮายืนเว้ากันอยู่นี่เดือนนังนี่เดือนกุมภา
1: จ้า
0: แถวบ้านเฮาเอิ้นหน้าแรงคือหน้าฝนนี
1: ่หน้าแรง
0: หน้าแรง ผมถามคุณแม่ก่อนบ้านนี่แม่เคยขีดแต่หน้าฝนได้ผลผลิตดีเนาะคุณแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: หน้าแรงบ่เคยขีดสักเทีย
1: จ้า
0: แล้วปีนี้คือจังได๋คือมากรีดหน้าแรงก่
1: อได้ยินเพิ่นว่าไสโซเลพาราล่ะน้ำยางอ้อดีมันก็เปิ้นิ่มมันก็กรีดง่ายเพิ่นว่าน้ำเลี้ยงมีอ้อออตาน้ำยางมันคุ้นดีเพิ่นว่าเนี่ยค่อยก็เลยเอาไปใส่ลงเบิ่ง
0: โอ้คุณแม่บุญเลี้ยงนี่ได้ยินเขาว่า
1: จ้า
0: ใส่เบิ่งเด้อโซเลพาราใส่แล้วเปลือกนิ่มมาที่แม่
1: จ้า
0: น้ำยางก็ออกดี
1: จ้าน้ำเลี้ยงมีอ้อ
0: น้ำเลี้ยงบ่ออกบ้านนี้ถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนพอเอามาใส่แล้วมันแม่นคือเพิ่นเว้าบ
1: ่คือเพิ่นเว้านั่นละ
0: ดี
1: คือเพิ่นเว้าละ
0: ดีคือเพิ่นเว้าก็เลยตัดสินใจใส่เบิ่ง
1: จ้า
0: ใส่แล้วถือโอ๊กถือใจว่าคุณแม
1: ่ถือใจ
0: ครับถามแม่บุญเลี้ยงก่อนคุณแม่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อไปเรื่อย
0: ๆสิใส่ต่อไปเรื่อยๆ
1: จ้า
0: อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่ที่เพิ่นบ่ทันได้ฮู้จักโซเล่พาร่านเว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังแน่ว่าคุณแม่บุญเลี้ยงใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เชิญครับคุณแม่ครับ
1: มาใส่ลงเบิ่งเด้อโซเลพาราใส่แล้วติดเจอเพิ่นมีให้ได้ใส่ให้มาลองเบิ่งใส่แล้วน้ํายางอ้อเปิ้นิ่ม
0: ครับ
1: กินง่ายได้ผลผลิตหลายดี
0: คือแน่นอนครับว่าเจ้าคือเว้าดีแต่ยายบุญเลี้ยงจ้างมาบ่นี
1: ่มีได้จ้างมาแล้วเว้าจากใจจริง
0: โอ้เว้าจากใจจริง
1: จ้าที่ได้ใส่มา
0: โอ้เห็นเว้าดีเขาสิว่าห้อยแม่ยายบุญเลี้ยงเขาจ้างเจ้าคือเว้าดีแหละ
1: มีได้จ้าง
0: ยืนยันเด้อแม่ยายบุญเลี้ยงเรายืนยันแล้วว่าเราบ่ได้จ้างมา
1: จ้า
0: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากความประทับอกประทับใจแล้วอยากให้บอกมองอยู่มองเศร้าบ้านเกิดเมืองนอนว่าเฮาอยู่ไสอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเชิญครับคุณแม
1: ่คุณแม่เล้งอยู่บ้านห้วยทราย
0: ครับผม
1: ตำบลคําชะอีอำเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคําชะอีอำเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: จ้า
0: สําหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่บุญเลี้ยงฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ํายางหลายคือคุณแม่บุญเลี้ยงลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสําหรับโซเลพาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องอย่างไรโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจ 704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063743

0: 6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โชคให้มันให้มัน
5: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดี ได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
0: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
7: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
0: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้จะปีกงานเกิดขึ้นขีดไม่เกิดไฟระวังเสียงฟ้าห้องติดกับผู้กระดึงไปเฮ็ดปากเก่าระวังเสียงฟ้าห้อง

索勒帕拉皮面发丝汤，索勒帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังใดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อเสื้อยังอื่นเหมือดหลายกว่านี่ดอกฮะจังใดกับโทรมาเด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475โซเลพาราพรีเมียมไม่ใช่สารเร่งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเ

0: 说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: เด็กชายนันเกิดมาความคิดความอ่านให้ว่า IQ นี่สิต่ำกว่าหมู่ว่าซั่นซะในรุ่นเดียวกันเพราะว่าเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่กะบ่เต็มปานใดว่าซั่นซะพุ่นเฮียนก็อยู่กลางทงพุ่นบ่อยู่ห่วมบ้านกับหมู่เพิ่นบ้านนี้มาลงล่ำลงเลี้ยนสมองก็บ่ทันหมู่มีอยู่มื้อนึงคุณครูกะเอิ้นนักเรียนไปถามตั้งคำถามขึ้นว่าบิดาคือใครมารดาคือใครให้นักเรียนแต่ละคนมาตอบเอิ้นมาถามทีละคนทีละคนส่วนมากก็สิตอบกันได้บิดาถ้าภาษาไทยก็คือพ่อมารดาก็คือแม่ภาษาอังกฤษบิดา father มารดา mother พ่อมาหอดเด็กชายนั้นตอบบ่ได้ครูก็บ่ทันเฉลยล่ะต้องคิดให้ตอบให้ได้ก็เลยบอกให้ไปถามผู้ปกครองเบิ่งถ้าได้คำตอบแล้วกะจังมาตอบครูว่าสัตว์เพิ่นก็เมื่อบ้านตะก็ไปถามพ่อเนาะพ่อแม่ก็อยู่นำกันนั่นละแต่ว่ากะว่าบ่ม่วนครอบครัวนี่ลูกชายกลับมาหอดเฮียนก็เลยถามพ่ออันพ่อครูเพิ่นให้การบ้านมาเพิ่นถามว่าบิดาคือไผ่มารดาคือไผ่อันมารดาคือไผ่พ่อเอ้าก็แม่มึงอะดิแล้วบิดาดิเอากะกูนี่แล้วเว้าแล้วก็แล้ววะบ่ได้คิดอีหยังบัดนี้พ่อตื่นมาไปโรงเรียนไปพ่อครูพอดีครูครับครูครับฮู้แล้วครับว่าสัตว์ครูก็เลยถามว่าอ้าวมารดาคือใครก็แม่มึงอะดิปากข้างแต่ว่าก็แข็งใจถามต่อแล้วบิดาล่ะก็กูนี่แล้วฮะนะ
2: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเรพาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรง อายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่ผ้าราพี่เมียมเข้าไปนี่เสร็จบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ่งใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475อ่ะย้ำอีกทีนึง091-684-0475สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

Sole Pala Premium 法西汤 Sole Pala Premium 法西汤ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพีเมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ที่นาบัลลังก์ของยมทูตมีหญิงสาวที่เสียชีวิตมา3คนมานั่งถาคำพิพากษาจากยมทูตอยู่วสันทะยมทูตถามผู้หญิงคนแรกเจ้าเว้าถึงสถานะก่อนแต่งงานและก็หลังแต่งงานของเจ้าให้ข้าฟังดูพะนะผู้หญิงคนแรกก็บอกว่าก่อนแต่งงานดิฉันคล่องความบริสุทธิ์มาตลอดหลังจากแต่งงานไปแล้วดิฉันก็ยังคล่องความบริสุทธิ์อยู่บ่เคยหยุ่งกับผู้ชายผู้ใดแม้แต่สามีจนว่าหอดมือตายนี่ล่ะค่ะพะนะยมทูตก็เลยว่าอ้าวขันจังสันเจ้าเอาลูกกุญแจท้องไปเป็นลูกกุญแจที่สิไปเปิดประตูสวรรค์ชั้น3ว่าสันว่าแล้วก็หันมาถามคนที่2เจ้าเว้าให้ข้าฟังเด้อเป็นจังใดก่อนแต่งงานดิฉันบริสุทธิ์ผุดพองรักษาพรหมจารีย์ไว้อย่างดีหลังจากแต่งงานดิฉันก็ได้เสียความบริสุทธิ์ให้กับสามีเพียงผู้เดียวจนว่าตายนี่ละว่าสันยมทูตก็บอกว่าอ้าวเอาลูกกุญแจเงินไปเป็นลูกกุญแจเพื่อไปเปิดประตูสวรรค์ชั้นที่6ว่าสันแล้วก็หันมาถามผู้หญิงคนที่3เจ้าเอาให้ข้าฟังโดมันเป็นจังใดก่อนแต่งงานดิฉันได้เสียความบริสุทธิ์มาก่อนแล้วแล้วก็ยุ่งกับผู้ชายมากหน้าหลายตาก็มันมวนเนาะพะนะหลังจากแต่งงานแล้วดิฉันก็ยังไปยุ่งกับผู้อื่นอีกมากหน้าหลายตาก็มันมวนไหมพะนะก็ย้ำอยู่แต่คำว่ามันมวนนั่นล่ะยมทูตก็เลยว่าขันมักมวนจังซี่ขันสั้นเอากุญแจห้องข้าไปขันอยากมวนน่ะพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้า

แต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาล่องเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่ตีบอายุเล่าหลายแล้วล่ะว่า60กว่าแล้วตะก่อนก็มีลูกมีเมียอยู่ต่อมาเมียเราเลยตายลูกเต้าต่างก็มีครอบครัวกันไปเบิดเราก็เลยอยู่ผู้เดียว 7-8 ปีแล้วล่ะฐานะก็บ่สมารวยแต่ว่ากับพ่อมีพ่อกินว่าฟังสาวเจยพ่อใหญ่เป็นสาวขึ้นมาผู้พ่อผู้แม่ก็พยายามหาผัวให้ธรรมศาสตร์พ่อแม่อยากให้ลูกสาวสบายก็เลยให้เอากับพ่อใหญ่ตีบซะแล้วคิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วสิดูแลลูกสาวเจ้าของได้ดีเท่าก็สร้างมันเถอะอยู่ไปเดี๋ยวก็หักกันเองดอกอยู่ไปบ่โดนหาเที่ยตายกะสมบัติก็สิตกเป็นของเมียเหมือนน่ะละเราคิดว่าหลังจากที่แต่งงานกันไปแล้วกะพ่อใดเติบดีพ่อใหญ่ตีบก็ได้ได้ลูกผู้หนึ่งไทบ้านไทเมี่ยงก็สงสัยเนาะสาวเจยไปไสกะหย่อหยันถามอยู่หั่นล่ะ

0: หามึงมึงก็เป็นผู้สาวอยู่จังใดจังว่าไปเอากับผู้เฒ่าบ่แม่นหลงหลงลืมลืมพุ่นติพะนะโอ้ยอันที่แรกน่ะก็คิดว่าจังซั่นล่ะแต่ว่ามันดีย้อนเล่าหลงหลงลืมลืมนั่นล่ะพะนะเอ้ามันดีมองใดอันเรื่องมู่นั่นเนาะคันเวลาเราเอาแล้วจังเสียแล้วก็ลืมว่าเราบ่ได้เอาเอาแล้วเอาอีกเอาแล้วเอาอีกอยู่ซั่นล่ะหมดมือหลังเทียพะนะผู้ซอนั่นกาบ่ท่านมีผัวเด้อายุก็เป็นสาวเฒ่าแล้วว่าซั่นซะพ่อได้ยินหมู่เว้าจังซั่นให้ฟังเพิ่นกาเก็บไว้ในใจซะแล้วมึงสิหาผัวเฒ่าหลงๆลืมๆจังซี่ล่ะมันจังได้มวนมืดมือพะนะเพิ่นคิดต่อมาก็ได้ผัวเฒ่าสมใจอีหลีบ่าเมื่อนึงเพิ่นมาพ้อกันซั่นตั่วคนได้ผัวเฒ่าคือกันเป็นจังไดล่ะผัวเจ้าอ่ะหลงๆลืมๆบ่คือสิมวนเนาะพะนะมวนอีหยังใกล้สิเป็นประสาทตายแล้วเด้เดี๋ยวนี้เอ้าเราบ่หลงหลงลืมลืมติหลงหลงลืมลืมอยู่บ่ท่านเอาก็ลืมว่าจะของเอาแล้วพะนะ
1: เอ้าว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้ยาสาซีเรียดคักหลายคอยเป็นคอยปายเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
2: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
1: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
2: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่ใจบาทนี่โอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกัน
1: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
2: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
2: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นร่าย้อยร่าดำร่าชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนกระทึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทอง เฮ็ดให้ต้นยางข้างห้าอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบะส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเปลงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ข้อซาสองคนเพิ่นมาลีสูบซาอยู่ในป่าว่าซั่นเถาะสูบกันไปก็เว้ากันไปเด้คิดว่าในป่านี่สิบ่มีคนมาเห็นสิบ่มีคนมาได้ยินว่าซั่นเถาะเอ้าว่าก็ว่าซะเถาะเฮ้ยเฮานี่จักเป็นจังได๋คันสูบซาเมาได้ที่บัดใดนี่เฮาสิมีอารมณ์ทันทีเด้อเฮ้ยแน่นอนขนาดหมอนึงก็ว่าแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยบ้าเมียเฮานี่หามาให้พุ่นดิเพราะว่าเวลาเฮาเมาซาแล้วเฮาสิเอาดูเอาเก่งหั่นน่ะสูบไปแล้วก็เว้ากันไปซะแล้วฝ่ายสาวเพิ่นเป็นมาหาเก็บเห็ดบาดเนี่ยมาผู้เดียวเพิ่นก็คอยยองเฮ็ดหยังกะคอยเนาะได้ยินเสียง2คนนี่เว้าเพิ่นก็นั่งจ่อฟังซะแล้วบ่เก็บฮอดเห็ดหมอนึงเว้าขึ้นว่าห่วยว่าก็ว่าตัวเฮ้ยเฮาสูบซาแล้วนี่เฮาไปหาข่มขืนบ่พะนะหมอนึงก็เลยตอบขึ้นว่าข่มขืนนี่ต้องข่มขืนคนใบ้เด้เฮ้ยมันจังสิบ่ไปเว้าให้ผู้อื่นฟังได้พะนะเออแม่นอีหลีเนาะเฮ้ยพะนะฝ่ายสาวเพิ่นก็อักฟังอยู่ซะละหลังจากสูบซ่าแล้ว2คนนี่ก็พากันย่างออกมากะว่าสิมื้อบ้านว่าซั่นเถาะสาวเพิ่นก็ย่างลัดซะแล้วพอตะย่างมาฮอดสาวเพิ่นก็เลยว่าอะแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะพะนะมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง เป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์
0: ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: เว้าถึงพ่อเฒ่ากับลูกเขยนี่มักสิมีเรื่องขอรอใครแลฮักล่ำกันอยู่เป็นประจำดอกหลังจากเกี่ยวเขาแล้วนี่กาเพิ่นกะสิพากันไปอยู่ตะหน้าพุ่นละหาเนี่ยอยู่เนี่ยกินป้อยมื้อนี้ก็คือกันนั่นแล้วเพิ่นพากันไปตึกแหห่วยอยู่หัวหน้านั่นปลาก็บ่มีปันใดดอกเปลี่ยนกันวานซอยกันง่มอยู่หันละจนว่าสวยเพ่นง่ายก็ได้ปลาข้อน้อยตัวนึงหิวข้าวซะแล้วแต่ว่าปลาตัวเดียวจักสิเฮ็ดจังได๋ลูกเขยก็จัดการต้มแล้วก็ปนพอปนเรียบร้อยก็มานั่งกินกัน2คนซั่นตั่วแล้วปลาตัวน้อยๆเนาะปนแล้วมันก็สิบ่ได้หลายปันใดประมาณครึ่งถ้วยนี่ล่ะใส่น้ำหลายๆซะแล้วผู้พ่อเฒ่านี่ก็มีตะคุยคำใดคำใดก็ได้ลูกเขยก็บ่ปากว่าเห็นลูกเขยบ่ปากก็ออกตัวแก้เขินตัวเพิ่นน่ะการกินข้าวก็คือการต่อยมวยเดียทิศพะนะเนี่ยเพิ่นเป็นนักมวยเก่าว่าเพิ่นก็เอาคำข้าวคำบักย้อยคุยปนลวดลดแล้วก็มมใส่ปากนี่เขาเอิ้นว่าหนุมานถวายแหวนวสันคำต่อมาเพิ่นก็คุยอีกพ่อมมกับเพิ่นก็บอกว่านี่คือหักง่วงอัยาล่าวะสันคำต่อมาเพิ่นก็คุยอีกละมมกับเพิ่นก็บอกว่านี่คือเอราวัณเสยง่าวะสันสามคำมีแต่คำใหญ่ๆเนาะปนบัดสิเมิดบาดเนี่ยฝ่ายลูกเขยกาเอาคำเข่าคำบักไงเฮ็ดเอิงถึงคือถ้วยนี่แล้วก็จับถ้วยปนเทโจเกี้ยงมินลินแล้วก็บอกว่านี่คือเถนกวดล้านพะนะ ว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทย้อยทย้อยว่ากันไปหัวเติ้นหัวเติ้นกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไป

0: าเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้จังได๋กับเป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควร
1: กีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกระปอยจากน้ำยาง
0: จากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบ่าวสิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวัง
1: ต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์091-684-0475 091-684-0475 เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่เลี้ยงหลานผู้หนึ่งพ่อแม่ไปทำงานกรุงเทพก็เลยทิ้มหลานให้อยู่กับพ่อใหญ่แม่ใหญ่สิ้นเดือนก็จังส่งเงินมาให้ว่าสันเถาะมือได้มือใดก็พาหลานกินตะตำบักฮุงก็แนวประหยัดเนาะผู้เฒ่าอ่ะสีชาดสีชาดอยู่แล้วเผ็ดเนาะเผ็ดปันใดก็ทนเอาว่าผู้หลานนี่ก็ได้เดี๋ยวให้ไก่เฮาใหญ่ก่อนพ่อสิเฮ็ดลาบไก่ให้กินคันจะกินลาบเนื้อนั่นบอกพ่อกับแม่มึงส่งเงินมาหลายๆเด้อว่าสั่นมีอยู่มือหนึ่งเด็กเติบละละผู้หลานกับหูเมียขิ้งซะแล้วเพราะว่าได้ยินเสียงพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่นี่สีซาดสีซาดอยู่คือจังเพชรตำบังฮงนี่ว่าสันเถาะก็นอนฟังอยู่โดนเติบเสียงพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยก็มิดผู้หลานนี่ก็เครียดไห้ซะแล้วซาอึกซาอื่นฝ่ายพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ได้ยินเสียงหลานไห้ก็เลยถามเอาบักลาไห้เฮ็ดหยังลูกว่าสั่นผู้หลานก็เลยว่าสั่งโว้ยกินตำบักฮุงกับบ่เอิ้นหั่นน่ะผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเอาเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพรีเมียมเข้าไปนี่เสร็จบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใช้เอามาใช้หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่า

ในวงคาราบาวนั้นมีนักดนตรีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นทหารนะครับเป็นทหารอาชีพแล้วก็แอบเข้ามาเล่นกับเราได้อย่างไรก็ไม่รู้นะแต่หลังจากที่เล่นกับเราได้อยู่พักใหญ่ๆทางทหารเขาก็ไล่ออกนะฮะปลดประจำการกลางอากาศเนื่องจากไปทัวร์แล้วไม่เข้าไม่ยอมกลับเข้ากรมกองเลยนะครับเป็นคนที่ผจญกับอาชีพหลายอาชีพนะครับเป็นนักดนตรีรับจ้างเป็นทหารเป็นนักดนตรีเล่นในห้องอัดเสียงหลังสุดนี้นะครับมาทำเพอร์คัชชั่นขายนะเพอร์คัชชั่นที่ใช้อยู่บนเวทีนี้ท่านเป็นคนทำทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขายดีด้วยครับเมื่อรอบตอนบ่ายนี้ก็ขายได้2ชุดแล้วนะครับก็นับว่าเป็นอาชีพเสริมดีมากนะครับ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลนะของบุคคลผู้นั้นจะเป็นใครอื่นไม่ได้นะครับมือกองผู้หนักแน่นของเราครับพี่เป้าครับอำนาจลูกจันทร์ครับ

0: พี่อยากพูดอะไรสักนิดไหมครับ
1: มีอะไรจะแซวอีกหมดยังไม่แซวแล้ว
0: ผมไม่ใช่พงเทพผมไม่แซวพี่ทำไม
1: เดี๋ยวผมจะพูดแซวบ้างแต่ว่าผมจะแซวได้ตีกลอนดีกว่านะคร
2: ับรอสักหน่อยนะครับเพราะพี่เป้าอายุเริ่มเหลือน้อยแล้วครับผมไม่ได้แซวแล้วครับผมเป็นห่วงไงครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะพี่เป้าหรอกฉันก็เป็นจะเดินจะก้าวขึ้นบันไดนี่ยังยากเลยแทบอยากเอามือไปช่วยยกขาเลย

0: ผมเชื่อครับว่าทอทานอดทนไม่งั้นพี่เป้าคงไม่มีแรงตีกองไหวหรอกอายุขนาดนี้แล้วนะครับถามเมื่อไหร่ก็38 ยัง38อยู่ไหมพี่เป้าขนาดพี่แหลมเรียกพี่อ่ะ38พี่แหลม60แล้วอ่ะ
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
2: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่อง plus ไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
1: นายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนจำนวนมากยังได้สะท้อนความต้องการให้รัฐบาลดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 6,200 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า 26 ล้านรายโดยมีประชาชนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วเพิ่มขึ้นกว่า 16 ล้านรายขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมกว่า 950,000 ร้านค้าส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันอยู่ภายใต้การควบคุมพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ของไทยที่อดทนไม่ตอบโต้การยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพยังสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญส่วนกรณีเหตุโต้เถียงระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้เป็นการยั่วยุที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่และกำลังพลของไทยได้ใช้ความอดทนและยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและนับตั้งแต่มีการลงนามข้อตก

0: ลงหยุดยิงเมื่อวันที่28ธันวาคม2568ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวล
1: เราต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าเราต้องนิ่งเราต้องอดทนได้ดีกว่าซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุเราเป็นฝ่ายที่ต้องถือว่านิ่งต่อสถานการณ์ซึ่งก็ทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งนะครับเป็นที่ยำเกรงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ
0: ด้านพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้โดยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ถ้อยแถลงหรือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างกันลดลงขณะเดียวกันประเทศไทยจะยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบและชอบธรรมเพื่อให้ทุกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศกรมควบคุมโรคยืนยันโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่พบในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีที่แล้วยังไม่พบหลักฐานว่าก่อโรครุนแรงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องข้อมูลปัจจุบันพบว่าแม้สายพันธุ์ NB.1.8.1 จะมีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอและน้ำมูกยืนยันประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงพบว่าช่วงวันนี้ถึง8มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปภ.จึงได้ประสานทั้ง6จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอด้วยและหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมปศุสัตว์ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ั่วประเทศเตรียมรับมือโรคระบาดและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063225 6888หรือแอปพลิเคชันDLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Craft Bangkok 2026สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหัตถกรรมไทยเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Craft Bangkok 2026ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมกล่าวว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมช่างฝีมือผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนจากทั่วประเทศนำผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยมาจัดแสดงและจำหน่ายสู่สาธารณชนโดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า380รายจากทั่วประเทศครอบคลุมทั้งช่างฝีมือดั้งเดิมและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่นำเสนอผลงานร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ขณะนี้เวลา 19:14 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีบาเรนคูเวตและเป้าหมายอื่นๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย อย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นการโจมตีดังกล่าวไว้ได้ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงโจมตีเป้าหมายทางทหารในประเทศอื่นเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อแม้ทั้ง2ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นแล้วก็ตามสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดนิสพูชิลินผู้ว่าการแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียที่กล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งในเมืองเยนาคิเยโวแคว้นโดเนสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนายพูชิลินยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บอีก130รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสียงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภู ูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 ซม.และเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40 เซม.และเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 25 เซม.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยใน

0: รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 น.ณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภา
1: คี 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ตกกับเพื่อเคารพนาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
2: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัจจ
1: ะในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ในสามรูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวายความ
2: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: และในลำดับถัดไปนั้นครับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: พร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อานาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าพระสกนิกร
1: และเหล่าพระสกนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้ม
6: ันต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
8: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
9: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
8: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
10: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงไปบอกได้ว่าชื่อชอบที่งามจนสิ้นขีดไม่เกินร้อยหนึ่งระวังเสียงฝ้าห้องตึกสับคู่กระดึงไปเฮ็ดหน้าพี่เก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสับคู่กระดึงไปเฮ็ดหน้าพี่เก่า
11: ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสมองสุบอนเด้อมือนี้กะทางนี้กะฝ้าห้องหึมหำหึมหำอยู่ก็บ่รู้ว่าทางสถานีเพิ่นเปิดบ่นะครับบัตรศิลป์บ่สามารถรับทางสถานีได้นะครับเนาะก็เลยเดาฟ้าเดาฝนเอาเดาเสียงเอานะครับ ปรากฏว่าถ้าคุณ
12: สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมา
11: สถานีก็เปิดตั้งแต่สิบ่มีน้ำเลี้ยงสิบ่มีน้ำเลี้ยงจะอีหยังนะครับก็เลยคนหาบ่ท่านใดอยู่สถานีวิทยุก็ได้แจ็คสิได้เห็นบ่ได้อ้าพี่น้องก็โทรมาบอกกันเด้อครับมันได้ยินเพิ่นเปิดขอกระจายข่าวอยู่โอ้เพิ่นเกิดสถานีวิทยุ
12: มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมา
11: เอ้บ่ได้สินฟังหยังบ่ได้มีแต่มีน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงอยู่นี่เป็นหยังรู้บ่เอานะครับผู้ใดบ่มากก็สร้างที่ว่ามื้อนี้จัดสดนั่นอันทางสถานีพุ่นจักเพิ่นเปิดบ่เปิดเดี๋ยวผมก็บ่รู้คือกันนะครับพอถามไปเพิ่นก็บ่ปากเอ้ผมบ่ปากผมก็เลยงงอยู่ไม่ตกคะซั่นโอเคเอาบ่ตกก็บ่ตกนะครับเพิ่นว่าฝนบ่ตกดอกทั้งนี้ก็ฟ้าห้องอยู่ทั้งว่าปีปทุมเฮิมอยู่ดอกก็อยู่ไกลพุ่นล่ะกำลังสิมานะครับเอาถามพี่น้องซะเกินผู้ใดมีความรู้สึกก็โทรมากันแล้วกันเนาะขณะอยู่ความรู้สึกก็อยู่หันล่ะนะครับพากันอยู่หันล่ะนอนอยู่หันล่ะนอนอยู่หันล่ะพากันนอนอยู่หันล่ะบ่ต้องไปใส่มาใส่นะครับหมายเลขโทรศัพท์สื่อสารก็ได้ในช่วงนี้ก็0809798200เดี๋ยวขึ้นให้บนให้กัน0809798200เด้อนี่คือเบอร์โทรนะครับผู้ใดอยากโทรก็โทรมานะครับบ่โทรมากก็สิเปิดตามใจผู้จัดคัดใจผู้ฟังนี่แหละนะครับหลายหม่องหลายบอนเนาะเอาในช่วงนี้เขาก็รอถามพี่น้องแต่บางคนก็งงๆเศร้าๆอยู่จะสิจังใดจะสินอนจะสิบ่นอนดอกนะครับเอาใครผู้ใดบ่ทันได้นอนหรือว่ายังมีชีวิตอยู่ก็โทรศัพท์มาหมายเลขที่บ้านนั่นล่ะ0809798200นะครับคันบ่มีก็สิฟังสิ่งที่น่าสนใจไปจะเกินแล้วเนาะนะครับถ้าพี่น้องป้องไปอยู
13: ่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีสกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟ
14: DJ ชูสิน0809798200 0809798200
13: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๋วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
14: ติดต่อ DJ ชูสิน0809798200
11: เอาผู้โทษมากอะยิ่งตับยิ่งแตบในแนวใดต่างนะครับเอาโทษมากไหมเด้อนิ่งๆเด้อโทษมันถือเบอร์เด้อ 2,000 ปีเรียนตามพุ่นตามผีเด้อเจ้านั่นเขาละงงน้ำเจ้าอยู่จักสิเอาเบอร์ใดแน่นะซื้อโทรศัพท์ใหม่ละงงหน้างงหลังเรียนตามพุ่นตามผีอยู่นะฮัลโหลเอาไปสั้นนี่เด้อวันนี้มันบ่มีเงินโทษติคือจังได๋คือบ่ได้เติมเงินเข้าติคือตึดๆตัดๆไปจังซั่น

0: พยายามโทรเข้ามาใหม่นะครับคือได้โทรศัพท์ใหม่แล้วบ่จักว่าเจ้าของสิโทรอันใดเปิดไปอันใดสื่อโทรศัพท์ใหม่งงๆเซาๆอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ขึ้นให้จอให้แล้วเด้อนะครับ0809798200สงสัยทางสหภาคพื้นดินเพิ่นสิบ่โทรมาดอกเพราะว่าเบิ่งทรงแล้วมันเป็นเทปคือเป็นอีหยังบ่จักอย่าเป็นเปิดเทปแล้วก็จะจัดสดอยู่ผู้เดียวฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
0: ป๊าดเสียงเจ้าคือแห้งแต่บัดนี
1: ้ไฟแห้งค่ะ
0: แต่ว่ามื้อนี้จักพุ่นพี่น้องไปใส่เบิดคือมันเขาจะเปิดสถานีให้ข่อยบ่วู
1: เอาจุกคือว่าถามเพิ่น
0: ถามก็ตอบยากๆแล้วก็เลยบ่อยากถาม
1: แ
0: ม่นจังหวะอยู่นี่แหละ
1: แบบนี้มีดฝันว่าเสียงตัดขานังคือกว่าบ่ได้
0: เอออ
1: ันเปิดเพลงให้ค่อยแน่ค่ะคุณอารูปรอค่ะ
0: เดี๋ยวเด้อเขากำลังคุยกับสถานีเพิ่นอยู่เปิดก็เปิดอยู่ไหนมิตรเจ้ากับข่อยกับสองคนอยู่นี่เสียงเจ้าคือดังว้าวๆอยู่แต่มื้อนี
1: ้ตักแล้ว
0: แสดงว่าเป็นน้ำโทรศัพท์เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ดิ
1: ตาเสียโทรศัพท์ใหม่ค่ะ
0: เออเสียงดังดีแล้วก็อยากให้เจ้าไว้เขาจะไว้ยินเจ้าเสียงตอนนี้ดิเนาะ
1: ข่าวคนวายคนหวยเมื่อคืนนี่กับพี่หมดเสร็จนอนเลย
0: เออนะครับอันเดี๋ยวขอถามเขาเจ้าอยู่ที่ว่าคนกับบ่มาจะคนดิสงสัยเขาเจ้าสิเป็นหัวเทป
1: คือว่าบ่เจ้าจังถามหรือจะเฮ็ดจังได๋
0: ใครพิมพ์ถามอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: วินทิมพระเจ้ากับว่าใครตอบใครดอกพูดละใครประมาณ10นาทีจังตอบใครนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะดึกแล้วเนาะค่ะเนาะ 20 นาทีแล้ว
0: เพราะว่าอย่างดอกคันว่ามีอีหลีเขาก็เศร้าเท่านั้นล่ะเขาก็ชี้ข้านี้กัน
1: แม่นความเจ้าอยู่คันสร้างห้องฟ้าเหลี่ยมคันบ่มีบ่เปิดอีหลีเจ้ากันนอนกองกุดกองก๋อยอยู่น้ํามื้อนั้นล่ะ
0: เพราะว่าฟ้าก็ห้องหึมอยู่นี่เขาดีเขาตอบใครตอบไปใครถามเพิ่นว่าตั้งแต่2ทุ่มเขาถ้าได้ตอบอยู่ไหมมาฝนตกบ่จะได้การสดเด้อเขาเรียกว่าตัดมาหรือยังผมคือบ่ได้ยินแอปวิทยุกับใครบ่ได้กันระหว่างสิกับบ่ตอบ
1: การซ่อมม
0: ึ
1: งอยู่บ้านดึกแล้วเจ้าคือบ่เปิดรายการกันเถื
0: ่อเขาก็เปิดอยู่แต่ว่าก็เบิ่งแล้วก็เบิ่งเขาจะบ่ตอบข่อยก็เลยบ่ทันได้กล้าเปิด
1: สงสัยบ่เปิดดอกคันบ่มีน้ําเลี้ยงแล้วแฟนขับออกมา
0: แล้วจังหวะอยู่นี่ล่ะอันนี้ก็มีแต่อันเดียวอยู่นี่กันบ่มีน้ําเลี้ยงกับบ่มีน้ําเลี้ยงอยู่นั่นเพิ่นเปิดสถานีบ่สาวอันสาวหยังก็เดี๋ยวเด้อเขาสิโทรไปถาม
1: สาวก็ได้ศีลถามเพิ่นขน
0: าดก็ขึ้นก็เข้ามาอยู่ซุ้มนี่ก็บ่ปากแล้วเข้ามานั่งซื่อๆอ้าปากซออยู่มีสวนบ้านเขียมก็จะเข้ามาหยังสวัสดีค่ะคิดถึงนี่มีแต่อันเดียวสิบ่มีน้ําเลี้ยง
1: บ่น้ําเหล้าแน่ศูนย์บ้านเข็มนั่น
0: อันศูนย์เป็นจังได๋สิคิดฮอด 2,000 ปีพะนะเล่าว่าเจ้าบอกแล้วเราฟังอยู่
1: นั่นก็เสียคนก็คิดฮอดเหล้าอยู่
0: เจ้าจําหน้าเราได้อยู่บ่
1: จําได้อยู่เคยไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะ
0: เราเป็นผู้จังได๋ก็คือจําบ่ได
1: ้เราเป็นผู้ขาวขาวอวบๆสูงๆแล้วสวยอยู่ค่ะ
0: โอ้สาวรีสาวกาหลวงว่าสวัสดีจ้าเอ้ย 2,000 ปีกินฮอดเด้อจ้าว่าซั่น
1: จ้า 4,000 ฟองก็คือทอดคือกันจ้ากาหลวงค่ะ
0: อันเพิ่นว่าสถานีเงียบอยู่บ่นะสาวอันสัมผัสท้องอ้วนมาว่าเงียบอยู่วันนี้ทางสถานีเพิ่นได้ตรวจมาเช็คให้นะคะบ่นะเออจะสิจังไหนเหลียวขอกระถาฟังอยู่นะมันก็เลยใส่เวลาโดนเนาะเบ้าเรียนที่นี่แหละใหญ่เบ้ารอดเบ้ายุคสองคนเท่านี้เบ้าไปรอดไม่ควรได้เขามาฟังดอก
1: ทันทายุ่งเสียมาทุเรียนมาพาเนาะ
0: จังมาเมื่อนี้โอ้ยอยากกินทุเรียนแห้งแม่อันเห็นเบิ้งในไล่สดบอกเด็กนี่แต่ทุเรียนเขาก็ขี่รถไปซื้อแล้วซื้อหน่วยบอกไงหนึ่งหาร้อยสามสิบเก้าบาทพามาเขาก็เที่ยวเอาใส่ตู้เย็นไปเที่ยวมากินแต่ละร้อนสองร้อนหมด

0: 十八名，然后也十八名。
1: กินหอมด้วยกันเด้อน้องน้อยอ่ะโทรศัพท์มาเด้อดิเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับอันอยู่อาจสามารถบ่ตกพนาอันเกศนบาเสื้อสาวกาหลวงว่าคืนหอด 2,000 ปีได้จ้าว่าสั้นนะครับ
0: จ้าอัน
1: อัน
0: อ
1: ันยัง
0: หอมคือกันค่ะอันผู้นั่นไปยังไงแม่เบ้นไปยังไงการหลวง
1: อันแม่เบ้นไปยังไงการหลวงเจ้าเพิ่นไปเก็บเห็ดอยู่เพิ่นมันหัวสุบปลาเห็ดอยู่ทางใดถามมึงเปียงกูติดตอบมาบ่มันก็มันฟังอยู
0: ่ถ้าคิดขอหนูกินแล้วไปขี่หมอนใหญ่ๆเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเห็ดนั้นกินแซ่บตัว
0: คือแล้วเห็ดนั้นกินแซ่บแซ่บ
1: อีคันไปก็สิบ่เห็นดอกจักสิไปใส่แน่ไปอยู่น้ําพี่น้ําน้อง
0: น้ําเต้าแล้วเนาะ
1: ก็เป็น
0: อันค่อยโทรไปถามมือเจ้าน้ําอันน้ำน้องต้อยวงเล้ง
1: บ่
0: มากินน้องต้อยตอบมาม
1: ื้อนี้คุณพี่พิมพ์ใจเพชรประราชใช้กับเขามาเบิ่งสวัสดีขอบคุณมากๆนะคะว่าซั่นมื้อนี้มีแต่ให้อาสามารถบ่ได้แท้
0: แล้วเกิดปีเดียวก็ป่วยเดพิมพ์ใจน
1: ั่นบ่จักปีละ72ละบ่
0: โอ้66ปีกว่า
1: เนาะ66ปี
0: พิมนั่น
1: พิมนั่นปะนะท่านมาข้าเจ้าหงจักเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วเป็นคนดังเนาะเขาก็หงจักเพิ่น
0: จะสร้างเลยว่าแต่ข่อยหงจักสร้างเดียวบ่หนักหนาเน
1: า
0: ะ
1: เอาวันนี้เขาสิเปิดเพลงพิมใจเพชรพระราชัยจะขึ้นว่าเพลงหยังเจ้าจะขอดวงนี่วาสนาได้ไปกินต้มกบต้มปลามันบ่แม่นดิ
0: มีหลายเนาะเพลงเล่าดังๆแต่กี่ไปใส่กับมิตรพิมพ์ใจเล่ามาเอาไม่ยันวันนั่งแบบคุณเพื่อไปเป็นตู้ผงให้ไม่ยันวันนั่งตีกระดุมใส่แฟ้มกลับผลตัวแต่กี
1: ่ขมักแต่อันเพียงสายตาพี่ขาดของเล่า
0: ก็ถือกับชีวิตเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เออสายตาพี่ขาดเลี้ยวบางคนได้ล้มแล้วนายแล้วเดี๋ยวสิเปิด
0: สายตาพี่ขาด
1: เออเนาะ
0: เขาไม่พูดโทษเขา
1: ต่อยบ้านใดบ้านนั้นมันมีต่อยบ้านแข็งก็ต่อยบ้านทะคอเกียรติสนถามเจ้านี่เอาเพลงหยังมา 2,000 ปี
0: เอาเพลงไงไม่รู้ไม่ผิดของจินตลานะคะ
1: ไม่รู้ไม่ผิดนะครับ
0: นะอันมอบให้ทุกคนที่บอกว่าไม่รู้ไม่ผิดนะคะ
1: มอบให้ทุกคนที่บ่ฮู้จักหยังจังแนวสิวจักสิจัดสดฮู้บ่จัดสด
0: จัดสดหรือบ่สดค่ะอันได้ยินน่ะถ้าจัดสดก็เข้ามาในเด้อค่ะมหาเฒ่าเจียทุเรียนแน่ค่ะ
1: ตะเกียทุเรียนกินทุเรียนจังดิบักทุเรียนอันทุเรียนระยองทุเรียนจันทน์เนาะโอ้หลายๆแต่ว่ามันก็ยังแพงอยู่นะ
0: หลายพันเนาะ
1: เ
0: ออ เฟซเบิ่ง
1: มันหลายอยู
0: ่เป็นพันใดทุเรียนนั่น
1: อันมันก็ขายในอันเฟซในไลน์น่ะมันว่าใครตรงดอกเขาขายมากกับแบบว่าจะได้หลักเขาบอกว่าธนันทนีโลหอนเวลากระทรงหน่อยลง
0: แมนแล้วก็หน่วยดีซ้ำอันนั่งเสียงเราซื้อพันหนึ่งหน่วยหนึ่งหอดตะบนสูงเขาจะฝากมาให้ทั้งไอ้นี่เสียงพันซื้อ
1: ครับ
0: ย่างไปซื้อโลดเนาะในตลาด
1: แมนย่างไปซื้อโลดซื้อแล้วอยู่ในติ๊กต็อกอยู่นั่นนั่นก็แพงคือเก่าแล้วล่ะ
0: แมนย่างไปซื้อในห้างโลด
1: แม่นอยากกินกันด้วยละ400 500
0: นึงละ2 เม็ด 100 2 เม็ด 100 อุ้ยนั่งอยู่นอนกินจักหาร100
1: เจสนกว่ารุ่นเดียวกันกับพิมพ์ใจมันเดี๋ยวรุ่นเดียวกันเออมูเจ้าก็รุ่นเอี้ยใครล่ะหอยเขาก็ได้61พวกเจ้าได้66บุญเลย
0: 66ปีครับจักเดือนเนาะ02ปีกุลอันผู้ใดคบกับคนปีกุลนี่ใจดีใจเยือกใจเย็นแล้วก็บ่เอาโทษเอาไข้กับขายมิตรไออ
1: ืมพีกุลบ่
0: เข้าใจพวกปีกุล
1: อันปีกุลนี่ปีกุลอันปีกุลหยังก่อปีกุลหมูนี่เนาะ
0: ปีกุลขี้หมูค่ะ
1: ขี้หมูมาเกิดนะโอ้เป็นตะอย่างแสบนะ
0: จะไปว
1: น
0: ปากม
1: ัน
0: เด้อค่ะ
1: เอาสงสัยมันตัดสัญญาณมาล่ะเห็นแม่จะหน่อยโทรมาติ๊กๆอยู่นี่ได้ยินเสียงเจ้าแข้งเหรอล่ะ
0: ย
1: ัง
0: เอาค่อยโทรใหม่เด้อ
1: เออจังโทรมาใหม่ครับครับผมโอเคครับเอา

0: ขอบคุณเดี๋ยวจัดให้เด้อพี่เงินเหมือนอยู่คนละโลกกันแล้วกันเนาะนะครับเหมือนอยู่คนละโลกฮัลโหลสายนี่ว่าจังไหนสัญญาณโทรศัพท์มันเป็นจังไหนฮัลโหลครับมาไปสัญญาณนั่นมาไป
1: มาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเขาสิมาดิ
0: เขาก็สิมาติโอ้ยเขาละเปิดเหรียญอยู่ผู้เดียว
1: เนี่ยตัวอันนี้เนี่ยเปิดไปเปิดมากก็ไม่เห็นเนาะก็ยังว่าเลยไปของของหน้าบักรู้เรื่องของบ้าน
0: จังมาจังเลยบรรจุสินกระจอกฟังเอ็มคือบอติดประสานกันเลยโทรไปถามเพื่อนเพื่อนกันแล้ว
1: ว่
0: า
1: เห็นเห็นคนอะไรยินเสียงคนอะไรบอกเขาแบบแม่นี่ละแม่สวัสดีนี่ละ
0: สวัสดีผู้สื่อโทรศัพท์ไม่คนดังแห้งตัวหวาวหวาวอยู
1: ่เดี๋ยวผมแห้งระบาดเนาะ
0: เออดังแห้งครับบุคคลหวยดอก
1: เออ
0: เออเอา
1: โอ้ยใครเขาหน้าปังเอาไปชื่อโทรศัพท์แล้วคุณแม่เอ้ย
0: เออคนขายเขาหน้าปังแหละมันหมานเขาหน้าปังจะซื้อโทรศัพท์
1: สาวจ
0: ัน
1: กังกูแล้วพนามึง
0: สาวจันกังกบ
1: จ้า
0: แต่เพียงรุ่นลึกจำบันจำบัน
1: รุ่นนี้ละ
0: เออเอาเอาเอาเอา
1: หมอกเมียเทียงเมียเสียร้ายในเด้อเมียเจ้าช่องลอยในเด้อ
0: ครับ
1: เมียพันธุ์เมียสาวกะลาจินคนสวยๆพุ่นละ
0: อ
1: ย่าเมียป่าเสือป่าเรียนป่าล้านในเด้อ
0: ครับผมได้ครับ
1: แม่หน่อยแม่น้อมแม่สวนแน่เด้อแม่บุญย่างแม่ยังไหนแม่สาวหน่อยเจ้าชีพเป
0: ็
1: นแม่สองพันพี่พูดสมุนแน่เด้อแม่มาๆแน่เด้อ
0: ครับ
1: แม่ทีทองบอกไปนะไม่รอรอก็เข้าแล้วนะไม่รอรอกันแล้วคมสวยสวยเด้อสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับเดี๋ยวเตือนที่ไหนก็ได้ไปลองเนาะอ้าวทางเบานิ่งหน่องเบาหน่องนะครับปลาแดกแซ่บๆของแม่สองวัดบีแซ่บๆแซ่บอีดีครับเราเห็นปลาแดกแซ่บเดี๋ยวมาฟังให้เพื่อนนี่สักกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวพึ่งเด้อพี่น้องกันโทรมากันเช็คสายบางเรื่องกันนะครับว่าสัญญาณใดบ่เหมือนอยู่คนละโลกมอมไห้พิมพ์ใจผิดประลันใช้เด้อที่เขาว่าเบิ่งให้เกียรติเขาว่าฟังในรายการของไลฟ์สดของเฮานะครับสัญญาณอาจจะตึกๆตักๆนิดหน่อยฟังกับห้องบึ้มบั่มบึ้มบั่มอยู่บ่ทันทั้งพี่น้องบ่ห้องบ่เป็นหยังนะบ่สิบ่มีปัญหาเนาะสาบานไว้เลย

0: ยู่คนละมองก็คืออย่างอยู่คนละโลกนี่แหละว่าซั่นเนาะฟังกันบ่ได้เอาผู้ใดฟังอยู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนเนาะสร้าง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์สัญญาณเพิ่นก็เพิ่นได้ตัดมาว่าซั่นแต่ว่าเขาสงสัยตัดมาล่ะแม่น้อยว่าฟังได้แล้วว่าซั่นเนาะเอาพี่น้องอยู่ภาคพื้นดินเนาะนะครับภาคพื้นดินก็หมายถึงว่าเปิดวิทยุฟังนั่นล่ะนะครับถ้านี่ก็ฝนฟ้าก็ฮึมๆจักหน่อยก็หายไปแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าพระท่านได้ฮอดมือมันมือมันสิตกอีหลีคือวันที่16มื้อเลขออกวันเสาร์เด้อพี่น้องเด้อเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์สิฝนสิตกแห้งโดยเฉพาะจังหวัดละเอียดกาฬสินธุ์นะนะครับฝากไว้แน่เนาะครับเอาสำหรับผู้ใดที่จะไปร่วมนะครับพิธีบ้างศีลเลิกตัดช่อฟ้าบ่อยู่ที่วัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะนะครับสมบัติสมเด็จเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเพิ่นก็เสด็จมานะครับวันที่16นี่ละพี่น้องก็ไปบึงบารมีเพิ่นก็แล้วกันเด้อนึงอยู่ในเขตตำบลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวัดประชานิยมนะครับว่าจังได๋ก็เสียงดังๆก็ได้ว่าจังได๋ฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: โอ้ยเสียงดังฟังสัตว์เนาะโทรศัพท์มาอยู่นี่
1: ธรรมดา
0: ละ
1: ค่ะของใหม่
0: ไว้
1: ค่ะ
0: ธรรมดาละของใหม่
1: เส
0: ีย
1: ง
0: เงี้
1: ย
0: แ
1: ล้วก็จังซ
0: ี่
1: แหละค่ะ
0: อะไรมันเสียงเงี้ยมันดีเบิดล่ะ
1: เสียงเง
0: ี้
1: ยด
0: ีเบิดตัว
1: ขอเพลงนะคะดีเจรูปรอบคุณดาค่ะ
0: เพลงเก่าถ้าได้เปิดอยู่เพลงอย่างสาวจันอ้วนมันเพลง
1: ขอเพลงเก่าขอเพลงเก่านั่นล่ะค่ะ
0: เออกำลังสิเปิดเพลงเนี้ยก
1: ่อนไม่
0: แม่รู้ไม่ผิดนะครับสาวกินเนาะ
1: ครับนาสาวกินตลาค่ะ
0: กินตลา
1: พี่แหละแล้วนี่ก็ว่าเฒ่าแจ๊กเทือเนาะค่ะเน
0: าะแล้วนี่เฒ่าจังได๋เนาะแล้วก็เฮาก็อายุเท่าไหร่13 14บ่แม่นบ่
1: พ่อก็4 11ปีบ่แม่นบ่ค่ะ
0: จังดี
1: แต่ว่า13 14เนาะข้อยก็ว่า4 11นั่นเนาะ
0: เมื่อปีพ.ศ. 2523 24แล้ว13 14
1: สาวกระสินบ้านโพโลด้วยค่ะ
0: แ
1: ซมแล้วก็แม่เที่ยงแม่มัมมาแล้วก็แม่นางแม่เกียร์สอนแม่สานแม่จอนเขาจีเงยด้วยค
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ค่สาวสีทองแม่เสริม
0: ตูดนะ
1: บ
0: อก
1: แม่สลายค่ะแม่พันเอ็ดค
0: ่
1: ะ
0: เอ้ยโทรศัพท์พุ่นด่างแห้งแล้วพุ่นไปไก่ได้บาททีนี
1: ้แต่คุณแม่รถจะหน้าค่ะน้องพุทธนะคะเป็นน้อยน้ำเด้อจ
0: ้
1: าจ้าอันถ้าถ้าน้องอยู่ในเฟซกับมอบให้น้องน้ำเด้อค่ะมอบให้เจสันคนสวยบันแขมน้ำนะคะ
0: บันแขมน้ำเจ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อค่ะหน้าไม่รอรอค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะ
0: ราตรีสวัสดิ์ครับนะครับจากสองพันปีบันพันขางตำบลหน้างามเสละภูมิเสียงดังฟังชัดประมณีเนาะนะครับขอบคุณหลายๆเด้ออันสำหรับฝากไปถึงแม่เสริมเด้อสินค้าสิฮอดมืออื่นเด้อมื้อนี้ส่งออกไปแล้วเนาะนะครับแล้วรวมถึงคุณแม่เกสรนะฮะคุณแม่เกสรมัทเสียวเนาะผู้ซื้อสบู่บักขามกระน้มเข่าอันว่าซื้อเป็นพันพุ่นล่ะแถมให้เด้อนะครับได้มืออื่นนี่ล่ะนะครับพร้อมกันกับแม่เสริมเนาะนะครับส่วนพี่น้องทางอำเภอพยากรผู้มีสายคุณแม่อ่อนนะครับสารีบุตรเนาะทางตำบลลาดเจริญนะครับอำเภอพยากรผู้มีสายบนสร้างสบู่มาหลายเติบอยู่นะครับว่าของกระแสมาว่าคำคำกสิได้พูดแล้วครับกสิได้เป็นมือวันที่10ส่งออก14ได้15ได้แม่เด้อพี่น้องทางอำเภอพยากรผู้มีสายเนาะนะครับคนใส่ทุกสูตรพ่นมาปรากฏว่าสูตรมะละกอใส่ดีส่วนสูตรนมแพะเนี่ยนะครับมาน่าจะไม่เกินวันที่20นะนะครับวันที่20ก็สิมาแล้วนมแพะนะครับกับนมเข่าน้ําเข่าก็เหลือหน่อยเนาะนมเข่าก็เหลือหน่อยนะครับก็สิกับนมแพะก็สิมาพอๆกันล่ะนะครับรวมถึงก่อนหน่อยก็เหลือหน่อยเจ้านี้ก็เหลือหน่อยหมดแล้วล่ะนะครับบ่อยุศิลบ่สั่งมาหลายสั่งมาหลายกับมันก็นอนก็เลยว่าเอาถิ่มไว้โรงงานนั่นล่ะก็เลยว่าจังซี่สั่งมาหลายก็เป็นเงินนอนอยู่นี่บ่ได้ไปใส่มาใส่ก็เลยว่าก็เลยค่อยๆเอามาหน่อยๆนะครับค่อยๆทยอยขายไปเนาะเอาโพดพื้นขั้นเด้อผู้ใดเป็นสิวเป็นฝ่าหนาบหิ่งหนาบ่เด้งกินตัวก็แห้งเหี่ยวก็เหี่ยวนะครับ ปานกาแฟปานกาแฟอเมริกาโน่พุ่นล่ะนะครับมันเป็นจังได๋ดำบ่หวานแล้วก็บ่มีนมกาแฟอเมริกาโน่ดำบ่หวานบ่มีนมคือคนอยู่เฮียนเนาะดำบ่หวานบ่มีนมสวัสดีครับครับผมบอกอย่างเงี้ยเด้อ2วันผีแล้วเสียงดังล่ะดิแล้วไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วมันขึ้นแล้วใจหายแล้วว่า
1: ได้โทรศัพท์ใหม่แล้วเสียงดัง
0: เสียงอยู่ว่าวาบอยู่ให้ก็พอกระจายเข้าไปยังว่า
1: เอาชวนแล้วไปนั่นล่ะกาฬสินธุ์นั่นวัดพระธาตุ
0: นี่นั่นแหละวันสิบแปดวันที่16เด้อไปเบิ่งบารมีเพิ่นมาถึง2นั่นล่ะ
1: แล้วพอกันพุ่นล่ะเด้อ
0: จนละเอียดนี่วัดท่าสะแบงวันที่29ท่านว่าคมเด้อเพิ่นสิมาทั้ง2แหละครับพระเจ้าอยู่หัวกับราชินีมาทั้ง2ละละเอียดมาหยกซอฟ้าคือกันนี่แหละมาหยังมานี่แหละวันที่29ท่านว่าคมบ่ซั่นครับบ่มีการเลื่อนเนาะ
1: เพิ่นสิเติมไปนะไอ้พ่อบุญละพ่อกันอยู่เพิ่นคนด
0: ี
1: ได้ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: ละ
1: ผ
0: ู้
1: ใดที
0: ่
1: ได้ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดน
0: ั่
1: นแหละ
0: ครับ
1: ขอเพียงรอมาชา
0: เพียงยังหรอฮะ
1: รอ
0: ครับผม
1: รออยู่
0: อ่ะรอก็รอมาซ่าก็มาซ่ามาเร็วก็มาเร็วจัดให้นะครับ
1: รออยู่นี่แล้วจะได้เห็นหน้า
0: เจดีย์รออยู่นี่ล่ะ
1: ก็บ่ได้เห็นดอก
0: พอกันอยู่พุ่นล่ะวัดประชานิยมพุ่นล่ะไปเบิ่งบารมีเพิ่น
1: ละพอกันอยู่
0: พุ่นล่ะคร
1: ับชื่อเนาะ
0: ก็บ่ไปซั่นล่ะ
1: ก็มอบแน่ค่ะ
0: ครับ
1: ว่าใหม่เย2พันปีคนสวยนั่นล่ะ
0: ครับผม
1: ใหญ่ไปเด้อ
0: ฮะ
1: ไปเบิ่งน้องอยู่เด้อทุกคนล่ะ
0: เออครับ
1: หน้าวัดเด้อ
0: ครับผม
1: ก็เป็นหลังวัด
0: นะที
1: ่แล้วจะแม่เที่ยงวัยเพิ่นคนสวยไม่น้อยหยิบหานคนสวยๆแล้วจะแม่บ้านนี้คนสวยแล้วจะแม่มามากไว้สาวแต่ไล่คนสวยนี่ถ้าคนสวยๆนั่นอันแม่ตาลก็คนสวย
0: ครับ
1: อย่าแม่นางคนสวยด้วยกันนางนี่แม่เสือเพิ่งสวยค่ะนี่เสือหนึ่งสวยค่ะให้เมื่อพี่น้องเฮาทุกคนทุกคนได้เปิดเครื่องรับฟังในขณะนี
0: ้เปิดอ้าว
1: แซ่ติเศษ
0: กูใส่ละ
1: หลังคนเด้อเด็ดผู้ลังคนเธอเพ่งนี่ค่ะ
0: เออผู้ลังคนเป็นคือวีผู้ลังคนแต่น้อหน่อยอ้าวใส่ละไปใส่ละไปละทีนะฮะอ้าวว่าเป็นอย่างดอกไปกับไปนะครับอ้าวไปยังไงล่ะบุญจันทร์อันพระพุทธพระบุญจันทร์บุญจันทร์พระชัยบุญอาขอบคุณหลายๆนะผมว่าบ่ได้พอกันโดนรูปรอคือเก่านะประสันเอ้ยจังมันพิมพ์หยังมาดอกเจ้าก็ได้พิมพ์อ่านบ่ออกนะครับแต่ว่าก็แปลความได้อยู่กับงานเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะงานเพลงแรกแหกมันไปแล้ววันที่เพลงที่2เนาะงานเพลงว่าไม่รู้ไม่ผิดนะครับของสาวจินตลาภูลาภนะครับจากการแนะนำมาจาก2,000 ปีบ้านพันขาอำเภอเสละภูมิครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรแล้วนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080-979-8200
3: นั่นคือเบอร์โทรเนาะพี่น้องอยากได้สบู่สูตรใดก็แล้วแต่นะครับสูตรนมแพะนมเขานะครับมะละขามมะละขามมะละกอมะขามก้อนน้อยก้อนละ15 บาทหรือจะเป็นก้อนกลมขาวหรือว่าขมิ้นนี่เนาะหรือว่าขิงนะครับทุกอย่างนี่ก็บ่เกิน35 บาทมีแพงสุดนี่ก็คือสบู่กลั่นนะครับและก็สบู่มะขามที่แพงสุดนะครับคือ35 บาทนอกนั้นก็30-25 บาทลดลันลงมาพี่รองสามารถจับต้องได้นะครับมันดียังไงวะที่มันมีสมุนไพรหลายชนิดผสมอยู่ในก้อนนั้นก้อนเดียวและที่สำคัญเขาไม่ได้ใส่ไขมันจากสัตว์เขาใส่ไขมันจากพืชคือจากนะครับน้ำมันบักพร้าวยังไงกินหอมฟ้องหลายขาเสื้อพร้อมสาเส้นผมก็ได้พร้อมดิพี่น้องเนาะคนละคนขั้นหัวขั้นลังแค่มือนี่ก็ใส่ได้หมดถือทุกสูตรเลยเนาะนะครับทางด้านคุณครูชะไม่พรคิดหารขอพิ้งในจ้าก็เงียบไปเลยเนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อนะครับที่เขามาเบิ่งมาฟังนะครับคุณพี่ถนอมศักดิ์เล็กสีพี่น้องทั้งพนมไพ่มื้อนี้พนมไพ่อาสามารถมาหลายเนาะนะครับพี่น้องทั้งบ้านแขมนะครับตำบลใดล่ะตำบลหนองมนทานมาหลายเนาะนะครับเอาขอบคุณหลายช่วงนี้หน้าฝนก็คือสิมีกินนู่นมีอย่างเนาะทั้งพุ่นเนาะเป็นแบบตลาดอาหารปลากันขยับขายยืนน้ำปากทางเป็นการส่งเสริมสินค้าในชุมชนเนาะนะครับพี่น้องนะครับเอากระดีไปพระท่านพุ่นก็ได้กินหลายอย่างอยากกินยี่ปูอยากกินแมงสิ่งก็มีขายเนาะนะครับหรือว่าจะกินปลาไหลบอกก็มีหอยก็มีโอ้พุ่นเอามาขายเต็มอยู่นะครับเป็นตลาดคล้ายๆแต่ตลาดกลางนี่แหละนะครับพี่น้องอยู่ในบ้านก็เอาของเอามาขายผู้ขายกับผู้พี่นาทีขายกับนางขายมืดมือวันเว้นบ่ได้ไปหาอย่างอันนั้นหาตะน้ำพูไปหามาในป่าแล้วล่ะนะครับแล้วดอกกระเจียวออกไปเนาะพี่น้องทั้งหนองมืนทานเนี่ยอันทั้งพี่หนอมทั้งพุ่นเฝ้าทั้งพุ่นดอกกระเจียวออกไปกระเจียวปลาเดี๋ยวมันกระเจียวสายน้ำผึ้งดิกระเจียวสายน้ำผึ้งมันก็กินดีดอกพี่น้องกับเขาเก็บตอนอ่อนๆเนี่ยมันก็กินดีมันถึงบ่ขึ้นแต่กับมันเริ่มกาบมันแก่ล่ะนะครับของสายน้ำผึ้งดอกสีม่วงสีบานเย็นมันก็สีขึ้นเนาะในกระสวนมากินประทันจะเถียปลูกยี่ในสวนมันใหญ่ขึ้นเบลลี่ยี่ปลาหยาขึ้นมากอะแก่แล้วว่าสันต้องให้ฝนตกน้ำนำจะกินเนาะนะครับช่วงนี้ก็มีเห็ดระมัดระวังเด้อการกินเห็ดก็ได้เนาะพี่รองการเห็ดใดบ่เคยกินก็อย่าไปกินมันจะแพ้นะครับมันก็บ่เมาดอกนะครับระวังแพ้นะครับเป็นอาหารเป็นผิดไปอย่างสันเนาะเอาสายหนาไม้สายต่อไปสายที่3ของแห่งปี080นะครับ9798200นะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: เสียงดังฟังชัดมึง
4: โอ้ยแม่ลืมเอาอันนั้นให้กระเจ้า
3: เอาหยัง
4: ส่งเหรอวะ
3: โอ้ยก็ส่งแล้วตัวแม่เอ้ยยังย่านซ่าอยู่เนาะ
4: ใช่คร
3: ับ
4: ล
3: ื
4: มมันบ่ครบกระเจ้า
3: ก็จังสั้นเลยเอากันว่าเอาไปหลายกับว่ายันก็จะว่าเอาม
4: ันบ่ได้ไปถามก็เจ้าแม่งว่าถามอันมื้อนี้เอาว่าขวดเดียวนั่นก็จะบ่มาถามเอาจักคือบ่ใหม่เนี่ยจัง2ขวดกันว่า
3: เอ้มาคือมาให้แน่ก็จังว่าเอาแน่ว่าซั่นไปถามใหม่ไปถามผู้อื่นดี
4: เ
3: ร
4: ื่องกับฮอดนี่เนาะ
3: มื้อนี้ก็ฮอดครับแต่ฮอดย่ําใดบ่รู้เด้อบาดกัดฝนตกดิฮอดซาจักหน่อยครับ
4: ถ้ารถสิไปงานกระเจ้าอยู
3: ่เอาแต่ก็จะโทรมากกับว่างที่มันนั่นมันนั่นแหละเงินจะเอาให้ดอกกระบาไป
4: น
3: ั่
4: น
3: จะ
4: ต
3: ี
4: หอยไว้น้ำม
3: ือ
4: น่ะ
3: เออหอยไว้น้ำหันน้ำไฟ
4: ห
3: ัน
4: หอยไว้น้ำเป็ดเสียง
3: หายบ้าง
4: หอยไว้น้ำเป็ดเสียง
3: หายบ้างไฟหนึ่ง
4: บอกข้าเจ้าเนี่ยเรื่องเงินแม่เสือหอยอยู่หันละ
3: อืมยังหันเอาผู้ใดไปเอาเด้อพี่น้องฟ้าไปเอาเด้อเงินแม่เสือหอยอยู่หันละ800อืม
4: ไปส่งเจ้าเอายาไปส่งเจ้าว่าเกลือมากขวดเดียวแบบว่าไม่พอได้ถามเจ้าน้องคอยกับเดาเดามากซื
3: ่อเดือดเดามากก็เอาไปให้พุ่นโลดหยาดในพุ่นโลดไว้นี่ก็เจ้าหยาดซะย้อนขอเข่ากัน
4: เดาเดาไปส่งเจ้าก็อย่าว่าเกลือมากขวดเดียว
3: ขวดเดียวก็กินหมดแน่ก็ว่าเนี่ยขวดเดียวกินมันหมดแน่ก็ว่าสี่ตัวอัน
4: เราเอาปุ่นเทละสองขวดเนาะไม่น้อย
3: ครับ
4: จ้าจ้าเดี๋ยวไปส่งรถใหม่หรอกเดี๋ยวนั่นก่อนเดี๋ยวสบู่น้ำอีกหร
3: ออันสบู่ขาดน้ำเข่าเด้อวันที่สบู่ขาดน้ำเข่าเด้อวันที่20ปุ่นไหนสิมาน้ำเข่าก็น้ำแพะเมื่อคืนมีเบิด
4: น้ำเข่าน้ำเข่าน้ำบ่มี
3: น้ำเข่าน้ำเข่าอันนักเสียก็จะกลับมาเอายงเป็นตาสองล่างน้องก็เบิดแล้วก็อย่ามาเอาสาวหนูดำมาเอาทีละสองล่างสาวดีเจหนูดำเดือดจะมาเอาดอกมาเอากับมาเอาพร้อมกันพอดีได้เหมือนบึ้บหลุด
4: เดี๋ยวเอามาขายอยู่ประบาทเนาะอันนี้แม่ผู้ใดสั่งแม่จะเอามาจะ
3: เล่นเออมะละกอหลายย่างหลายตัวนี้ขิงกับย่างหลายก้อนกลมขาวๆนี่ขมิ้นแห้งจะหลายขายไม่ได้เดี๋ยวออก
4: ไม่ได้เอาออกมาขายร่องเบิ่ง
3: เนาะเอามาขายร่องเบิ่งเนี่ยเขาเจ้าใส่ทากพยักกับผู้มีใส่เขาเจ้าใส่ตะกอนกลมขาวๆนี่ดิ
4: ขมิ้น
3: แมนขมิ้นเขาเจ้าว่ามันหอมขมิ้นมันผสมกับน้ำเข่าเนี่ยมันผสมใส่กันเนี่ยนั่น
4: มัน
3: มันมีมันจะขมิ้นเนี่ยมันผสมน้ำเข่าเนี่ยมันจะออกเป็นไข่เป็นไข่ขึ้นยังน้ำเข่านะหอมเนียนเราคนใส่ติดใส่ก้อนกลมๆขาวๆนั่นขมิ้นเนี่ยก็ใส่เออครับคุณได้มาค่อมรุ่นแรงเออเป็นตุ่มเป็นตอแห้งๆก็สมมุติแล้วสูตรมะขามก็สูตรขิงใส่เข้าไป
4: เนี่ยคุณใส่มะขาม
3: นะครับมะขามครับมะขามก็เฮ็ดให้ผิวพรรณดีส่วนเท่าบ่แตกนะครับแต่กันถูตะล่างกายส่วนเท่าก็แตกคือกันเด้พอว่าไปถูส่วนเท่า
4: หมดแตก
3: เอาแต่คนแตกอีดีเด้นั่งคนแตกนี่แตกแบบเป็นริ้วๆเลยเด้อากาศมันเปลี่ยนเนาะแตกเพราะนั้นสบู่สูตร
4: ซุ่มเมื่อนี่ก็จะใส่ของจักใส่เบิดออกสบู่บักขามบักแล้วก็เอียงให้เราไปใส่เ
3: ป็นใช่เหมือนแล้วคุณได้เพราะใส่ก็ใส่ได้ด้วยสูตรบักขามนั่นเอาไปไปเฮี้ยนทูนหม่องส่วนเท่าเจ้าของนี
4: ่เราใส่เจ้าของแม่ในยังกระดาษเมื่อบักขามเขาเมียนมาแล้วก็เอียงกระดา
3: ษ
4: นี่จะแม่เอาไปใส่
3: เอาไปโลดก้อนน้อยแน่มื้อนั้นก้อนละ15บาทไปขายเพิ่นเด้เ
4: บิดแล้วสบู่อยู่น
3: ี่เบิดแล้วก็ไปใส่นกแก้ว
4: น
3: กแก้วใส่นกแก้ว
4: ป้าเอ้ยเนี่ยอยู่หาโอ้ก่อน
3: เออตะว่าสบู่นกแก้วก็หอมอยู่ดอกก็ไปดมเหรียญอยู่น้ําซีเวียนจะดมมันก็หอมอยู่แต่ว่ามันใส่ไปก็จักน้อยเนี่ยมันก็สิจักคืนก่อนมันสิเศร้าหอมแบบพวกนี้
4: เนี่ยว่ามันเป็นหยาบๆแม่สัญญาณบ่ไปถู
3: กแม่นมันนั่น
4: ว่ามันกินความอยู
3: ่มันนั่นใส่เขาเรียกว่าเขาใช้เขาไม่ได้ใช้ไอ้น้ำมันมะพร้าวเขาใช้ไขมันสัตว์นั่นก็ได้เป็นหยาบๆมันดีแต่มันขืนก่อนนะครับอ่ะคนก็ไปคนก็ไปนั่นถวายตะวัดซั่นล่ะเนาะพระมันก็
4: ชื่อสบู่นี่ล่ะไปถวายวัด
3: ชื่อจะสบู่นกแก้วเนาะมันเต็มออกข้างออกไข่มันละสินกแก้วก็ได้หลวงพ่อมันใส่บ่อวดมันกลับว่าบริจาคมาให้พวกเฮานี่ล่ะท่านนี่พวกเฮา
4: เดี๋ยวมันใส่บ่อวดมันก็หลายเนาะผู้ใดมันงานมันดูแม่นบ่
3: งานสิ มันมีสีนั่นสีนี่ตัวสีเขียวสีชมพูสีม่วงตัวงามตัว
4: น
3: ี่
4: ย
3: ัง
4: น
3: ี่ยังโอ้ยสมัยตะกี้ก็ใส่ตะสมูนกแก้วแล้วนะอาบน้ำนี่น้ำองค์เนาะถูไปแน่ลุยปุดปุ่นหนึ่งพุ่นน่ะนี่น้ำดินพุ่นเปียวขึ้นมาแง่วะสันสากตัวตีดินไส้เมียน
4: บ่แม่งมาแค่ไหนทรงแม่ว่าสิสร้าง
3: คืนโอ้คำราบส

0: ก็สิคือว่าซ่องก็สิว่าอีกแล้วเนาะอืมเฮ้ย
1: แล้วยังไปก็จะก็อย่าก็เอามา
0: เออก็จําไว้จะรุ่นก็ส่งใหม่
1: ก็ก็ย่านบ่เจ้าว่าเอาเนาะก็สนับคนบ่อยากเอามานอนขึ้นนอนวัด
0: โอ้ยให้มันนอนน้ําแหนมันมากินข้าวบ่เปียงดอกเนาะมันบ่เปียงมันเอิ้นกินข้าวมันบ่แอ้วกินนมหรือสบู่หั่นนอนไว้หั่นล่ะอยู่นี่ก็นอนหลายอยู่อยู่นี่นอนไปเต็มโกดังอยู่นี
1: ่ใกล้อินเดียนแค่ใกล้เงินผู้เฒ่ามันจึงเป็นตะสังจ้ะ
0: หาเงินผู้เฒ่าที่ฮู้ไปอีกหลายมื้อจ้ะเนาะวันที่25แล้วลงทะเบียนนั่น
1: ฮะลงทะเบียนเนี่ย
0: ลงทะเบียนเนี่ยล่ะพวกบัตรคนจนก็ได้ลง
1: เอาได้ลงอยู่ว่ะ
0: แม่นบัตรคนรวยก็ได้ลงอืมโครงการคนละครึ่ง
1: ลงเอา
0: หยังบ่ได้ลงเอาเงินนี่แหละผู้จะให้เดือนละ 1,000 พุ่นตัวนั่น
1: เอาให้ลงอยู่ว่า
0: ลงอยู่เพิ่นลงไปยืนยันตัวบุคคลใหม่เพราะว่าบางคนก็ตายไปแล้วบางคนก็จะเป็นหยังได้เขาจะว่าก็ได้ตรวจสอบใหม่เบิด
1: โอ้ยแม่สิได้ว่านอกค่ะ
0: อืมคันเฮาเคยจนอยู่ก็จนคือเก่าหั่นล่ะ
1: เนาะ
0: มันก็สิได้คันจนแล้วว่าไปยืนยันตัวตนนี่ว่ายืนยันตัวตนนี่ตัวตนเบิดมันก็สิเศร้าจนทันแล้วมองยืนยันเขาสิบอกรอเขาสิบอกรอถ้าก็อันพัฒนาสังคมทั้งอบต.ก็จะบอกว่าเออไปยืนยันยันดีบดีธนาคารออกไปน้ำบาดน้องซ้ำบุญละอืมเขาให้เวลา2อาทิตย์นะครับทกส.กรุงไทยวันนี้ล่ะอันจนบอกผมมันมีแอปอยู่แล้วผมก็ยืนยันตัวตนในแอปแล้วเปิดแอปเขาว่าแอปเป๋าตังค์ขึ้นมาเลยยิ้มใส่รถตอดเงาเงือๆอ้วยหน้าอ้วยหลังได้ตัว
1: ได้น
0: ํา
1: ก็เจ้าอีกบ่เนาะท่านก็เจ้าให้เ
0: ฮ็ดโอ้ยธนาคารอยู่หั่นก็ย่างไปแนวฝัดไปรถเนี่ยฮึๆทกส.ขอคนไปหลายๆก็คือจึงสิเอาบุญเนี่ยแต่เบิ่งรถ
1: แอนอย
0: ู่อืม
1: อยู่ใกล้ๆแห่งหั่นน
0: ั่นแก้วสบู่ไปว่างขายสบู่เด้อสบู่เอาบุญเด้อสบู่ทกเอาบุญทกส.ว่าซั่นขายลูกไปเปลี่ยน
1: เอ้ยว่าบ่ขายยากนี่ขาย
0: ขายบ่ยากขายบ่ยากขายผู้อื่นเขาใส่น้ําเนี้ยผู้บ่เคยรู้จักมันก็จะเปิดใจนี่
1: เขาเจ้าบ่ซื้อผู้ละก่อนในวันน่ะเขาเจ้าซื้อผู้ละ3ก่อน
0: อืม
1: 4ก่อน5ก่อน6ก่อนเจ้าบ่เอาผู้ละก่อนผู้ก่อนว่า5ก่อน6ก่อน3ก่อนอย่างซ้ํามื้อนี้เขาเจ้าก็มาเอา3 4ก่อน
0: เออ3ก่อนเออมื้อนี้ก็ม
1: าเอาเอานั่นน่ะเบิดมื้อนี้ล่ะนุ่มเขา
0: เอาเบิดแล้วเบิดแล้วก็ถูไปเมื่อเบิดไว้เพิ่นน่ะแสดงว่ามีคนซื้อหลายพี่น้องทางบ้านด้านใต้มื้ออื่นมื้ออื่นมื้อฮือมีคือเขียงวินไปวนๆอย่าตกใจเด้อพี่น้องทางบ้านด้านใต้โรงเรียนด้านใต
1: ้ก็โอ้อันเวลาที่นี่สิมา
0: แม่น
1: เอาลูกชายแม่ก็สิมาดิสิกลับมามามื้ออื่นบ
0: ่อีหยังก็
1: แ
0: ม่
1: ก
0: ับ
1: มาน
0: ํา
1: เพ
0: ิ่
1: นน่ะ
0: ก็สิมาทัวไปเบิดน่ะแถวกาฬสินธุ์น่ะเตรียมตัวโลดเขาได้บรรลุเป็นตำรวจทหาร
1: แม่นลูกชายแม่อยู่นําเพิ่น
0: ร้อยเอ็ดกับมาร้อยเอ็ดกับไปบางส่วนบ่ไปเบิด
1: ก็สิมานําเพิ่นกันมาก
0: าฬสินธุ์นี่เต็มที่เลยไปเลยเต็มเลยกาฬสินธุ์นําถนนหนทางอำนวยความสะดวกจราจรสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมี่ยงไปเบิ่งเอาเพิ่นก็สิมีเครื่องบินพวกนึงมาลงสำรวจที่แถววัดโรงเรียนบ้านไต่นั่นล่ะอื
1: มแม่สิโทรหาลูกชายอยู่กันมาก
0: เอ้นั่นล่ะได้ยินเสียงเครื่องบินก็บ่ต้องตกใจตุ๊บๆตับๆแม่นๆแล้วเพิ่นมาแล้วล่ะบ๊ายบายวันที่16วันเสาร์อืมเอานี่พะโคกินหยังล่ะมื้อนี้ห
1: ือทอดยังกินผัวคือยังล่าง
0: สิ
1: ล่ะ
0: มันกินหลายอย่างเด้สิพยากรให้อ่านให้ฟังเด้อนุ่งผ้านุ่งผ้าสิ้นผ้าคืบก็หลายคืบอยู่ดิน้ำสิหน่อยได้คันหลายคืบมันเนาะเกินเว้าหยังกับฟังด้วยจ้ะอ๋อครับถ้ามันพิษหยังมากหรือ 2,000 ปีก็ได้เพิ่นเว้าหยังก็อย่าฟังก็ฟังอยู่อาจิว่าให้ฟังดอกว่าพระโคกินหยัง ฝนหน้าหนามฝนป่าหน้าหนามเป็นในปีนี้เนาะ
1: กินมากินกลัวก็เตียง
0: กินถั่วกินงาได้ไหมที่กินได้แต่อย่าง
1: เอาตั้มนี่ละมือร้องเพลงให้ฟังเลยเด้อ
0: เพลงอย่างหั่นน่ะ
1: เพลงอ้องใส่หมดหนึ่งแล้วเจ้าขอน้ำแม่เนี่ยละวัดจำปา
0: ครับ
1: เป็นใส่หมดหนึ่งไปเบิดบาทเลยก็หนักเด้อ
0: ครับครับครับ
1: นิดหน่อยน้ำแม่
0: อือฮ
1: ึน้ำจันหวานน้ำแม่แม่เตียงน้ำแม่เด้อแม่สองพันปีน้ำแม่แ
0: กรบยุ้ย
1: แม่หน่อยแม่จันน้ำแม่เด้อสาวกระสินน้ำแม่
0: ครับ
1: อำนาจมันมองอีโร่น้ำแม่เด้อแอมมาม่าแม่ผีช่องน้ำแม่แม่เสียไรน้ำแม่ลูกสาวเด้อนั่งเห็ดดอกใหม่เขาหน่ะนั่งฟังอยู่ดอกมือนี
0: ่เอานั่งฟังจะหลับสูบข้าวหน่อใหม่เด้อ
1: เอาเชิงอย่างนอนเดี๋ยวว่าเมื่อคืออย่างนอนสัต
0: ว์อย่างนอนได้อันเห็ดดอกใหม่ไปเสื้อรักคนละไล่เด้อเด้อหัวสูบอยู่กองดอกใหม่ได้จักหน่อยนี่นอนจักนอน
1: มันมาตั้งเงี้ยนโอ้โหเงี้ยนโอ้เมื่อตาดอยู่นอน
0: จะนอนนอนโหลดนอนเราจังเบิ่งว่าเห็ดตัวดึกๆ
1: จ้าจ้าท่านนี่ละค่ะ
0: ครับครับครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแม่เสริมทั้งบ้านขามเปียนะครับมื้อนี้ก็มีการแหกหน้าขวัญเนาะนะครับก็จัดขึ้นเจ้าเก่าสิไปประมาณเดือนพฤษภาคมหรือเดือน6นี่ล่ะมื้อก็บ่ใครตรงกันดอกพี่น้องเนาะนะครับจัดขึ้นอยู่ที่มณฑลพิธีสนามหลวงนะครับผลการเสียงท่ายมื้อปีนี้ก็พระโคพระโคพ่อพระโคเพียง2ตัวนี่ล่ะก็กิน2ตัวนี่ซอยกันกินมีกินทั่วกินน้ำกินหญ้ากินข้าวกินทั่วกินทั่วกินน้ำกินหญ้าแล้วกินเหล้าเด้อนะครับอันกินเหล้านี่คนกินแล้วก็ไปดีเด้ก็กินแล้วก็สิบ่สิไปหันไปนี่ง้วกินคือกันการสัญจรไปมาจะสะดวกเพราะว่ากินเหล้านะครับแล้วก็การค้าขายง่ายมือจากต่างประเทศก็สิดีนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ดีเพราะว่ากินทั่วกินน้ำกินหญ้าเนาะนะครับเสียงไทยประเภทน้ำบัดนี้เพี้ยนน้ำนี่พญาแหกนักควรต้องยิบผ่านุงผ่าพื้นสินุงเนี่ยนะครับท่านบอกว่าคำมันหลายคืบนี่น้ำมันก็สิหน่อยคำมันหน่อยคืบนี่คำว่าหน่อยคือมันถึงว่านุงจะแอวไปลงไปนี่เริ่มนับไปจะแอวนี่เอาลองคือเบิ่งพี่น้องคัน1คืบนี่มันก็สิวางอยู่ตกอยู่หน้าขา2คืบวางเข่าเนาะนะครับ3คืบมันก็สิวางบีแข้งนี่ล่ะ4 5 6ก็สิลงไปคนละตุ่มหม่องเพราะฉะนั้นคันปีนี้นี่เพิ่นสวยเพิ่นเสียงท้ายได้6คืบผ่านุงเพิ่นน่ะ6คืบ6คืบนี่ก็หมายถึงว่าเฮาคืบจากเอวลงไป6คืบแม้ก็สิตกอยู่เลยตุ่มมองเลยบีแข็งไปนิดนึงท่านแสดงว่าน้ำปีนี้น้อยนะครับพอโคบมันก็เลยใส่ผ่านุงนี่ผืนใหญ่ผืนยาวปีนี้น้ำน้อยเพราะว่านะครับคันว่า3คืบเลยโอ้ยแสดงว่าคันผ่านุง3คืบเตรียมตัวรถมันเพิ่นสินุงซ้ำมาล้ำซิ่งนุงนี่แล้วก็3คืบเนาะอันนี้6คืบก็สิลามนุงผ่าคือผ่าสลงลามนี่ดอกไปเอียนเคลื่อนอย่างไรไปแหกหน้าขวนเนาะเพราะนั้นปีนี้น้ำสิน้อยเด้อหน้าลุมนี่สิได้ผลดีส่วนหน้าโน้นหน้าโคกหน้าเราก็สิบ่ได้ผลดีปานใดน้ำก็สิน้อยนั่นกับแต่นี่ก็เป็นคับเพียงคําทํานายซื่อนะครับอ้าวนะครับก็บอกพี่น้องไว้นะครับเบิ่งนะครับปีนี้ก็สิบ่มีน้ําท่วมอย่างแต่ว่ามันก็สิน้ําน้อยพวกใดเคยอยู่แรงน้ําจังซี่ก็สินั่นคือกันเด้อเคยอยู่แรงน้ํานี่น้ํามันก็สิหลายนั่นแหละคําว่าน้ําน้อยในที่นี้นี่กับไปถึงหน้าโคกหน้าอย่างน้ํามันหน่อยแต่ขนาดลุมเนี่ยน้ํามันก็หลายอยู่แล้วล่ะพี่น้องมันเคยหลายมันก็หลายอยู่แล้วล่ะนะครับแต่มันก็บ่ถือว่าสิท่วมอีหยังมากมายว่าซั่นเนาะนะครับเอาฟังกันเดี๋ยวฟังเพลงก่อนก็แล้วกันเนาะพี่น้องนะมาซ่ามื้อนี้ก็ฟังเพลงกันหลายๆก็แล้วกันเนาะ

0: ันของเรานั้นมีสำหรับไว้บดเคี้ยวการรับประทานอาหารทั้งของหวานผลไม้หรืออาหารที่เป็นอ่อนแข็งนุ่มหรืออะไรก็ตามนั้นเราจะต้องผ่านช่องปากปัญจสีได้รับคำถามมามากมายเลยเรื่องของฟันโยกฟันบอนมีปากรากฟันเสียเหงือกร่นเนี่ยทำยังไงดูแลนั้นที่เลยค่ะไม้เจียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะมีหนามอันแหลมคมเป็นอุปสรรคในการเดินปรานป่านั้นฟันทิ้งหมดเลยน่าเสียดายมากปัญจสีต้องอนุรักษ์นะคะไม่งั้นเราไม่มียาสีฟันดีๆมาใช้นี่มาดูว่ายาสีฟันที่ดีสำหรับการทำความสะอาดเหงือกและฟันมีอะไรบ้างคะสมัยก่อนนั้นใช้ไม้เจียเกลือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันสะอาดนะคะอันนี้คือของโบราณแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะมีไม้ฝรั่งสะระแหน่ค่ะความสดชื่นจากการบูรพิมเสนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสูตรพื้นๆแต่สูตรเด็ดนอกเหนือจากข่อยหรือฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ไม้เจียไม้จะดูแลลึกไปถึงรากฟันดูแลลงลึกไปถึงเหงือกนะคะถ้าเหงือกร่นแล้วเวลาเรายิ้มนั้นโอ้เสียบุคลิกภาพเลยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในการเลือกใช้ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรพร้อมกับการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากไว้สำหรับกลั้วคอกลั้วปากนะคะดูแลเรื่องของช่องคอได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันปัญจสีผสมไม้เจียไม้โกธากิ่งฝรั่งพิมเสนสะระแหน่การบูรบำรุงรากฟันกำจัดหินปูนฆ่ากับชาคาบกาแฟและรากฟันเหงือกบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อดีเจ

จบลงไปงานเพลงของมาซาลัตวนธรรมนิดนะครับเออนะครับเอาเพลงที่สมัยใดบุนีนะครับกับฟังใดมุดละเนาะพี่น้องนะครับเอาบางคนกับบุนีกับบุได้ฟังเพราะว่าอย่างเพราะว่าคือว่าสัญญาณบ่มาเนาะที่แรกบ่จะสินกับถ้าสัญญาณจะบ่ฮอด 2:00 น.กับบ่เป็นหยังครับตรงเวลาเป๊ะนะครับ 3:00 น.ก็ต้องจากลาพี่น้องไปเคารพเวลาเพิ่นเนาะนะครับเดี๋ยวพอกันใหม่ในมืออื่นเด้อมื้อนี้วันพุธเนาะวันพฤหัสพอกันอีกเที่ยนึงเนาะสําหรับมื้อนี้ก็เอาไว้สํานีซะก่อนนะครับพอกันใหม่ในมื้อถัดไปนะครับ 2:00 น.พี่น้องเปิดเครื่องมาโหลด 2:15 น.รับรองว่ามาฮอดแน่นอนสําหรับมื้อนี้เอาไว้สํานีซะเกินนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทาน

0: ครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945

ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกาศให้บริการ

0: ทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให
6: ้มันต้องโทรใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ปรับ

0: ท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือร่ำจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชว์ก็มีสิบขอให้ดวงถึงองค์ไม่พอได้มาสู้ชอบอีกงานเกินสิบถึงไม่เกินไปประวันเสียงฝ้าห้องติดกับผู้กระดึงไปเฮ็ดปากเก่าประวันเสียง

0: เห็นผู้จัดการส่วนตัวผมมาทั้งนี้บ่ยาย
1: อ๋าเนี่ยโตบ่ล่ะเนี่ยเห็นมันเต้นอยู่หน้าเวทีละครซ่อนปูน
0: น่ะเฮ้ยทําไมห่าวเนาะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเราถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะ

0: ตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์ สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย

ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุขโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องคำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติ

พระสุญโยภิกขุพระภิกษุชาวอเมริกันจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้วท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพลเตชะปัญโยแห่งวัดหนองป่าพงสอบทานแล้วจึงได้พิมพ์ฉบับภาษาไทย 1. ผมได้ภาคเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลคืบหน้าเลยเรื่องนี้สำคัญมากอย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆในการปฏิบัติความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้นจะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้นท่านจะเพียรพยายามอย่างหนักตามใจท่านก็ได้จะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยังประกอบด้วยความอยากที่จะบรรลุเห็นแจ้งแล้วท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลยแรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและความกระวนกระวายใจไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัติมานานเท่าใดหรือหนักเพียงใดปัญญาที่แท้จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นดังนั้นจงเพียรแต่ละความอยากเสียจงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติแต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไรอย่ายึดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้ง 2. เรื่องการหลับนอนล่ะควรจะนอนมากน้อยเพียงใดอย่าถามเลยตอบให้ไม่ได้บางคนหลับนอนคืนละประมาณ4ชั่วโมงก็พออย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือท่านเฝ้าดูและรู้จักตัวของท่านเองถ้าท่านนอนน้อยจนเกินไปท่านก็จะไม่สบายกายทำให้คุมสติไว้ได้ยากถ้านอนมากเกินไปจิตใจก็จะตื้อเฉื่อยชาหรือซัดสายจงหาสภาวะที่เหมาะกับตัวท่านเองตั้งใจเฝ้าดูกายและจิตจนท่านรู้ระยะเวลาหลับนอนที่พอเหมาะสำหรับท่านถ้าท่านรู้สึกตัวตื่นแล้วยังซุกของีบต่อไปอีกนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงมีสติรู้ตัวทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้น 3. เรื่องการขบฉันควรจะฉันอาหารมากน้อยเพียงใดการขบฉันก็เหมือนกับการหลับนอนต้องรู้จักตัวเองอาหารต้องบริ

ามความต้องการของร่างกายจงมองอาหารเหมือนยารักษาโรคฉันมากไปจนง่วงนอนหลังฉันอาหารหรือเปล่าอ้วนขึ้นทุกวันหรือเปล่าจงหยุดแล้วสำรวจกายและจิตของท่านไม่จำเป็นต้องอดอาหารจงทดลองฉันอาหารตามปริมาณมากน้อยต่างๆหาปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายใส่อาหารที่จะฉันทั้งหมดลงในบาตรตามแบบธุดงค์วัดแล้วท่านจะกะปริมาณอาหารที่จะฉันได้ง่ายเฝ้าดูตัวท่านเองอย่างถี่ถ้วนขณะที่ฉันจงรู้จักตัวเองสาระสำคัญของการฝึกปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรพิเศษที่ต้องทำไปมากกว่านี้จงเฝ้าดูเท่านั้นสำรวจตัวท่านเองเฝ้าดูจิตแล้วท่านจึงจะรู้ว่าอะไรคือสภาวะที่พอเหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติของท่าน 4. จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่โดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างกันดูจากภายนอกขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาที่ใช้อาจดูต่างกันแต่จิตของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติซึ่งเหมือนกันหมดไม่ว่าชาติใดภาษาใดความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกันทั้งในจิตของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตกความทุกข์และความดับแห่งทุกข์ก็เหมือนกันในทุกๆคน 5. เราควรอ่านตำรับตำรามากๆหรือศึกษาพระไตรปิฎกด้วยหรือไม่ในการฝึกปฏิบัติพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่อาจค้นพบได้ด้วยตำราต่างๆถ้าท่านต้องการจะรู้เห็นจริงด้วยตัวของท่านเองว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรท่านไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับตำรับตำราเลยจงเฝ้าดูจิตของท่านเองพิจารณาให้รู้เห็นว่าความรู้สึกต่างๆเวทนานั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรความนึกคิดเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรอย่าได้ผูกพันอยู่กับสิ่งใดเลยจงมีสติอยู่เสมอเมื่อไม่มีอะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้ได้เห็นนี่คือทางที่จะบรรลุถึงสัจธรรมของพระพุทธองค์จงเป็นปกติธรรมดาตามธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำขณะอยู่ที่นี่เป็นโอกาสแห่งการฝึกปฏิบัติเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์อยู่พยายามให้มีสติถ้าท่านกำลังเทกระโถนหรือล้างส้วมอยู่อย่าคิดว่าท่านกำลังทำบุญทำคุณให้กับผู้หนึ่งผู้ใดมีธรรมะอยู่ในการเทกระโถนนั้นอย่ารู้สึกว่าท่านกำลังฝึกปฏิบัติอยู่เฉพาะเวลานั่งขัดสมาธิเท่านั้นพวกท่านบางคนบ่นว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำสมาธิภาวนาแล้วเวลาหายใจเล่ามีเพียงพอไหมการทำสมาธิภาวนาของท่านคือการมีสติระลึกรู้และการรักษาจิตให้เป็นปกติตามธรรมชาติในการกระทำทุกอิริยาบถ6. ทำไมพวกเราจึงไม่มีการสอบอารมณ์กับอาจารย์ทุกวันถ้าท่านมีคำถามเชิญมาถามได้ทุกเวลาแต่ที่นี่เราไม่จำเป็นจะต้องมีการสอบอารมณ์กันทุกวันถ้าตอบปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกๆปัญหาของท่านท่านก็จะไม่มีทางรู้เท่าทันถึงการเกิดดับของความสงสัยในใจท่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะสำรวจตัวท่านเองสอบถามตัวท่านเองจงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาทุกๆครั้งแล้วจงนำคำสอนนี้ไปเปรียบเทียบกับการฝึกปฏิบัติของท่านเองว่าเหมือนกันหรือไม่ต่างกันหรือไม่ทำไมท่านจึงมีความสงสัยอยู่ใครคือผู้ที่สงสัยนั้นโดยการสำรวจตัวเองเท่านั้นจะทำให้ท่านเข้าใจได้ 7. บางครั้งกังวลใจอยู่กับพระวินัยของพระสงฆ์ถ้าหากฆ่าแมลงโดยบังเอิญแล้วจะผิดไหมศีลหรือพระวินัยและศีลธรรม
เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการฝึกปฏิบัติของเราแต่ท่านต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างงมงายในการฆ่าสัตว์หรือการละเมิดข้อห้ามอื่นๆนั้นมันสำคัญที่เจตนาท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจของท่านเองอย่าได้กังวลกับเรื่องพระวินัยให้มากจนเกินไปถ้านำมาปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะช่วยส่งเสริมการฝึกปฏิบัติแต่พระภิกษุบางรูปกังวลกับกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆมากเกินไปจนนอนไม่เป็นสุขพระวินัยไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกในการปฏิบัติของเราที่นี่มีรากฐานคือพระวินัยพระวินัยรวมทั้งธุดงควัตและการปฏิบัติภาวนาการมีสติและการสำรวมระวังในกฎระเบียบต่างๆตลอดจนในศีล227ข้อนั้นให้คุณประโยชน์อันใหญ่หลวงทำให้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ต้องพะวงว่าจะต้องทำตนอย่างไรดังนั้นท่านก็หมดเรื่องต้องครุ่นคิดและมีสติดำรงอยู่แทนพระวินัยทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนและชุมชนก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นลักษณะภายนอกทุกๆคนดูเหมือนกันและปฏิบัติอย่างเดียวกันพระวินัยและศีลธรรมเป็นบันไดอันแข็งแกร่งนำไปสู่สมาธิยิ่งและปัญญายิ่งโดยการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระวินัยของพระสงฆ์และธุดงควัตทำให้เรามีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆและต้องจำกัดจำนวนบริขารของเราด้วยดังนั้นที่นี่เราจึงมีการปฏิบัติที่ครบถ้วนตามแบบของพระพุทธเจ้าคือการงดเว้นจากความชั่วและทำความดีมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานชำระจิตให้บริสุทธิ์โดยการเฝ้าดูจิตและกายของเราในทุกๆอิริยาบถเมื่อนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือนอนอยู่จงรู้ตัวของท่านเอง 8. จะทำอย่างไรเมื่อสงสัยบางวันวุ่นวายใจด้วยความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติหรือในความคืบหน้าหรือในอาจารย์ความสงสัยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเริ่มต้นด้วยความสงสัยท่านอาจได้เรียนรู้อย่างมากมายจากความสงสัยนั้นที่สำคัญก็คือท่านอย่าถือเอาความสงสัยนั้นเป็นตัวเป็นตนนั่นคืออย่าตกเป็นเหยื่อของความสงสัยซึ่งจะทำให้จิตใจของท่านหมุนวนเป็นวัฏฏะอันไม่มีที่สิ้นสุดแทนที่จะเป็นเช่นนั้นจงเฝ้าดูกระบวนการเกิดดับของความสงสัยของความฉงนสนเท่ดูว่าใครคือผู้ที่สงสัยดูว่าความสงสัยนั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรแล้วท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความสงสัยอีกต่อไปท่านจะหลุดพ้นออกจากความสงสัยและจิตของท่านก็จะสงบท่านจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรจงปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ท่านยังยึดมั่นอยู่ปล่อยวางความสงสัยของท่านและเพียงแต่เฝ้าดูนี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัย 9. ท่านอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวแก่วิธีฝึกปฏิบัติวิธีภาวนาวิธีอื่นอย่างไรทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีอาจารย์มากมายและมีแนวทางการทำสมาธิวิปัสสนาหลายแบบจนทำให้สับสนมันก็เหมือนกับการจะเข้าไปในเมืองบางคนอาจจะเข้าเมืองทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทางถนนหลายสายโดยมากแล้วแนวทางภาวนาก็แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้นไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใดเดินช้าหรือเดินเร็วถ้าท่านมีสติอยู่เสมอมันก็เหมือนกันทั้งนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือแนวทางภาวนาที่ดีและถูกต้องจะต้องนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นลงท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวางแนวทางภาวนาทุกรูปแบบด้วยผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์แนวทางใดที่นำไปสู่การปล่อยวางสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่น
ก็เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องท่านอาจจะอยากเดินทางไปศึกษากับอาจารย์ท่านอื่นอีกและลองปฏิบัติตามแนวทางอื่นบ้างก็ได้พวกท่านบางคนก็ทำเช่นนั้นนี่เป็นความต้องการตามธรรมชาติท่านจะรู้ว่าแม้ได้ถามคำถามนับพันคำถามก็แล้วและก็มีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติอื่นๆก็แล้วก็ไม่อาจจะนำท่านเข้าถึงสัจธรรมได้ในที่สุดท่านก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายท่านจะรู้ว่าเพียงแต่หยุดและสำรวจตรวจสอบดูจิตของท่านเองเท่านั้นท่านก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรไม่มีประโยชน์ที่จะแสวงหาออกไปนอกตัวเองผลที่สุดท่านต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับสภาวะที่แท้จริงของตัวท่านเองตรงนี้แหละที่ท่านจะเข้าใจธรรมะได้10มีหลายครั้งหลายหนที่ดูเหมือนว่าพระหลายรูปที่นี่ไม่ฝึกปฏิบัติดูท่านไม่ใส่ใจธรรมหรือขาดสติเรื่องนี้กวนใจมากมันไม่ถูกต้องที่จะคอยจับตาดูผู้อื่นนี่ไม่ช่วยการฝึกปฏิบัติของท่านเลยถ้าท่านรำคาญใจก็จงเฝ้าดูความรำคาญใจในใจของท่านถ้าศีลของผู้อื่นบกพร่องหรือเขาเหล่านั้นไม่ใช่พระที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะไปตัดสินท่านจะไม่เกิดปัญญาจากการจับตาดูผู้อื่นพระวินัยเป็นเครื่องช่วยในการทำสมาธิภาวนาของท่านไม่ใช่อาวุธสำหรับใช้ติเตียนหรือจับผิดผู้อื่นไม่มีใครสามารถฝึกปฏิบัติให้ท่านได้หรือท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ผู้อื่นได้จงมีสติใส่ใจในการฝึกปฏิบัติของตัวท่านเองและนี่คือแนวทางของการปฏิบัติ11ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะสำรวมอินทรีย์ทอดสายตาลงต่ำเสมอและกำหนดสติอยู่กับการกระทำทุกอย่างแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นขณะที่กำลังฉันอาหารอยู่ใช้เวลานานและพยายามรู้สัมผัสทุกอย่างเป็นต้นว่าเคี้ยวรู้รสกลืนรู้รสกำหนดรู้ด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอนและระมัดระวังแบบนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่การสำรวมอินทรีย์นั้นเป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้วเราจะต้องมีสติในการฝึกเช่นนั้นตลอดทั้งวันแต่อย่าควบคุมให้มากเกินไปเดินฉันและปฏิบัติตนให้เป็นธรรมชาติให้มีสติระลึกรู้ตามธรรมชาติถึงสิ่งที่กำลังเป็นไปในตัวท่านอย่าบีบบังคับการทำสมาธิภาวนาของท่านและอย่าบีบบังคับตนเองไปจนดูหน้าขันซึ่งก็เป็นตัณหาอีกอย่างหนึ่งจงอดทนความอดทนและความทนได้เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าท่านปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติและมีสติระลึกรู้อยู่เสมอปัญญาที่แท้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย12จำเป็นไหมที่จะต้องนั่งภาวนาให้นานๆไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนานานนับเป็นหลายหลายชั่วโมงบางคนคิดว่ายิ่งนั่งภาวนานานเท่าใดก็จะยิ่งเกิดปัญญามากเท่านั้นเคยเห็นไก่กกอยู่ในรังของมันทั้งวันนับเป็นวันๆปัญญาที่แท้เกิดจากการที่เรามีสติในทุกๆอิริยาบถการฝึกปฏิบัติของท่านจะต้องเริ่มขึ้นทันทีที่ท่านตื่นนอนตอนเช้าและต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งนอนหลับไปอย่าไปห่วงว่าท่านจะต้องนั่งภาวนาให้นานๆสิ่งสำคัญก็คือท่านเพียงแต่เฝ้าดูไม่ว่าท่านจะเดินอยู่หรือนั่งอยู่หรือกำลังเข้าห้องน้ำอยู่แต่ละคนต่างก็มีทางชีวิตของตนเองบางคนต้องตายเมื่อมีอายุ50ปีบางคนเมื่ออายุ65ปีและบางคนเมื่ออายุ90ปีฉันใดก็ฉันนั้นปฏิปทาของท่านทั้งหลายก็ไม่เหมือนกันอย่าคิดมากหรือกังวลในใจเรื่องนี้เลยจงพยายามมีสติและปล่อยทุกสิ่งให้เป็นไปตามปกติของมันแล้วจิตของท่านก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นในสิ่งแวดล้อมทั้งปวงมันจะสงบนิ่งเหมือนหนองน้ำใสในป่า
ที่ซึ่งบรรดาสัตว์ป่าที่สวยงามและหายากจะมาดื่มน้ำในสระนั้นท่านจะเข้าใจถึงสภาวะธรรมของสิ่งทั้งปวงเรื่องสังขารในโลกอย่างแจ่มชัดท่านจะได้เห็นความมหัศจรรย์และแปลกประหลาดทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปแต่ท่านก็จะยังคงสงบอยู่เช่นเดิมปัญหาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นแต่ท่านจะรู้ทันมันได้ทันทีนี่แหละคือสารติสุขของพระพุทธเจ้า 13. ยังคงมีความนึกคิดต่างๆมากมายจิตฟุ้งซ่านมากทั้งที่พยายามจะมีสติอยู่อย่าวิตกในเรื่องนี้เลยพยายามรักษาจิตของท่านให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อเกิดรู้สึกอะไรขึ้นมาภายในจิตก็ตามจงเฝ้าดูมันและปล่อยวางอย่าแม้แต่หวังที่จะไม่ให้มีความนึกคิดเกิดขึ้นเลยแล้วจิตก็จะเข้าถึงสภาวะปกติตามธรรมชาติของมันไม่มีการแบ่งแยกระหว่างความดีและความชั่วร้อนและหนาวเร็วหรือช้าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนเลยอะไรอะไรก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านเดินบิณฑบาตไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่เดินและเห็นตามที่เป็นอยู่อย่ายึดมั่นอยู่กับการแยกตัวไปอยู่แต่ลำพังหรือกับการเก็บตัวไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดจงรู้จักตัวเองด้วยการปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติแล้วเฝ้าดูเมื่อเกิดสงสัยจงเฝ้าดูมันเกิดขึ้นและดับไปมันก็ง่ายๆอย่ายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนกับว่าท่านกำลังเดินไปตามถนนบางขณะท่านจะพบสิ่งกีดขวางทางอยู่เมื่อท่านเกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงรู้ทันมันและเอาชนะมันโดยปล่อยให้มันผ่านไปเสียอย่าไปคำนึงถึงสิ่งกีดขวางที่ท่านได้ผ่านมาแล้วอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ได้พบจงอยู่กับปัจจุบันอย่าสนใจกับระยะทางของถนนหรือกับจุดหมายปลายทางทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าท่านผ่านอะไรไปอย่าไปยึดมั่นไว้ในที่สุดจิตจะบรรลุถึงความสมดุลตามธรรมชาติของจิตและเมื่อนั้นการปฏิบัติก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นและดับไปในตัวของมันเอง 14. ท่านอาจารย์เคยพิจารณาสูตรของเว่ยหลางของพระสังฆปรินายกนิกายเซนองค์ที่6บ้างไหมท่านเว่ยหลางหรือท่านฮุยเหนิงนั่นเองท่านฮุยเหนิงมีปัญญาเฉียบแหลมมากคำสอนของท่านลึกซึ้งยิ่งนักซึ่งไม่ใช่ของง่ายที่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติจะเข้าใจได้แต่ถ้าท่านปฏิบัติตามศีลและด้วยความอดทนและถ้าท่านฝึกที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็จะเข้าใจได้ในที่สุดครั้งหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกุฏิหลังคามุงแฝกฤดูฝนนั้นฝนตกชุกและวันหนึ่งพายุก็พัดเอาหลังคาโวไปครึ่งหนึ่งเขาไม่ขวนขวายที่จะมุงมันใหม่จึงปล่อยให้

15ท่านอาจารย์เคยสอนว่าสมถะหรือสมาธิและวิปัสสนาหรือปัญญานี้เป็นสิ่งเดียวกันขอให้ท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆนี่เองสมาธิสมถะและปัญญาวิปัสสนานี้ต้องควบคู่กันไปเบื้องแรกจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้โดยอาศัยอารมณ์ภาวนาจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ได้เฉพาะขณะที่ท่านนั่งหลับตาเท่านั้นนี่คือสมถะและอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานช่วยให้เกิดปัญญาหรือวิปัสสนาได้ในที่สุดแล้วจิตก็จะสงบไม่ว่าท่านจะนั่งหลับตาอยู่หรือเดินอยู่ในเมืองที่วุ่นวายเปรียบเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเด็กบัดนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กกับผู้ใหญ่นี้เป็นบุคคลเดียวกันหรือเปล่าท่านอาจจะพูดได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งท่านก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละคนกันในทำนองเดียวกันสมถะหรือวิปัสสนาก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละเรื่องกันหรือเปรียบเหมือนอาหารกับอุจจาระอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันและถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนละสิ่งกันอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่พูดมานี้จงฝึกปฏิบัติต่อไปและเห็นจริงด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านพิจารณาว่าสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วท่านจะรู้ความจริงได้ด้วยตัวของท่านเองทุกวันนี้ผู้คนไปยึดมั่นอยู่กับชื่อเรียกผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าวิปัสสนาสมถะก็ถูกเหยียดหยามหรือผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าสมถะก็จะพูดว่าจำเป็นต้องฝึกสมถะก่อนวิปัสสนาเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระอย่าไปวุ่นวายคิดถึงมันเลยเพียงแต่ฝึกปฏิบัติไปแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตัวท่านเอง16ในการปฏิบัติของเราจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงฌานหรือไม่ไม่ฌานไม่ใช่เรื่องจำเป็นท่านจะต้องฝึกจิตให้มีความสงบและมีอารมณ์เป็นหนึ่งเอกคตาแล้วอาศัยอันนี้สำรวจตนเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านได้ฌานในขณะฝึกปฏิบัตินี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อย่าไปหลงติดอยู่ในฌานหลายคนชะงักติดอยู่ในฌานมันทำให้เพลิดเพลินได้มากเมื่อไปเล่นกับมันท่านต้องรู้ขอบเขตที่สมควรถ้าท่านฉลาดท่านก็จะเห็นประโยชน์และขอบเขตของฌานเช่นเดียวกับที่ท่านรู้ขั้นความสามารถของเด็กและขั้นความสามารถของผู้ใหญ่17ทำไมเราต้องปฏิบัติตามธุดงค์ควัตเช่นฉันอาหารเฉพาะแต่ในบาตรเท่านั้นธุดงค์ควัตทั้งหลายล้วนเป็นเครื่องช่วยให้ทำลายกิเลสเครื่องเศร้าหมองการปฏิบัติตามข้อที่ว่าให้ฉันแต่อาหารในบาตรทำให้เรามีสติมากขึ้นระลึกว่าอาหารนั้นเป็นเสมือนยารักษาโรคถ้าเราไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วมันก็ไม่สำคัญว่าเราจะฉันอย่างไรแต่เราอาศัยธุดงควัตทำให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างง่ายๆพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติธุดงควัตไว้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระภิกษุทุกองค์แต่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติธุดงควัตสำหรับพระภิกษุผู้ประสงค์จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดธุดงควัตเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในศีลเพราะฉะนั้นช่วยเพิ่มความมั่นคงและความเข้มแข็งของจิตใจเราข้อวัดทั้งหลายเหล่านี้มีไว้ให้ท่านปฏิบัติอย่าคอยจับตาดูว่าผู้อื่นปฏิบัติอย่างไรจงเฝ้าดูจิตของตัวท่านเองและดูว่าอะไรจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านกฎข้อที่ว่าเราต้องไปอยู่กุฏิจะกุฏิใดก็ตามที่กำหนดไว้ให้เราเป็นกฎที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันมันช่วยกันไม่ให้พระติดที่อยู่ถ้าผู้ใดจากไปแล้วและกลับมาใหม่ก็จะต้องไปอยู่กุฏิใหม่การปฏิบัติของพวกเราเป็นเช่นนี้คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด

18ถ้าหากว่าการใส่อาหารทุกอย่างรวมลงในบาตรเป็นสิ่งจำเป็นแล้วทำไมท่านอาจารย์จึงไม่ปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันท่านคิดว่าไม่สำคัญหรือที่อาจารย์จะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ถูกแล้วอาจารย์ควรจะทำเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ของตนไม่ถือว่าท่านติท่านซักถามได้ทุกอย่างที่อยากทราบแต่ว่ามันก็สำคัญที่ท่านต้องไม่ยึดอยู่กับอาจารย์ถ้าดูจากภายนอกอาจารย์ปฏิบัติดีพร้อมหมดก็คงจะแย่มากพวกท่านทุกคนก็จะพากันยึดติดในตัวอาจารย์ยิ่งขึ้นแม้พระพุทธเจ้าเองบางครั้งก็ตรัสให้บรรดาสาวกปฏิบัติอย่างหนึ่งและพระองค์เองกลับปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งความไม่แน่ใจในอาจารย์ของท่านก็ช่วยท่านได้ท่านควรเฝ้าดูปฏิกิริยาของตัวเองท่านไม่คิดบ้างหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าที่อาจารย์แบ่งอาหารจากบาตรใส่จานไว้เพื่อเลี้ยงดูชาวบ้านที่มาช่วยทำงานวัดปัญญาคือสิ่งที่ท่านต้องเฝ้าดูและทำให้เจริญขึ้นรับเอาแต่สิ่งที่ดีจากอาจารย์จงรู้เท่าทันการฝึกปฏิบัติของท่านเองถ้าอาจารย์พักผ่อนในขณะที่พวกท่านทุกองค์ต้องนั่งทำความเพียรแล้วท่านจะโกรธหรือไม่ถ้าอาจารย์เรียกสีน้ำเงินว่าแดงหรือเรียกผู้ชายว่าผู้หญิงก็อย่าเรียกตามอาจารย์อย่างหลับหูหลับตาอาจารย์องค์หนึ่งฉันอาหารเร็วมากฉันเสียงดังแต่ท่านสอนให้พวกเราฉันช้าๆและฉันอย่างมีสติเคยเฝ้าดูท่านแล้วรู้สึกขัดเคืองใจมากเป็นทุกข์แต่ท่านไม่ทุกข์เลยเพ่งเล็งเห็นลักษณะภายนอกต่อมาจึงได้รู้ว่าบางคนขับรถเร็วมากแต่ระมัดระวังบางคนขับช้าๆแต่มีอุบัติเหตุบ่อยๆอย่ายึดมั่นถือมั่นในกฎระเบียบและรูปแบบภายนอกถ้าท่านใช้เวลาอย่างมากเพียง 10% มองดูผู้อื่นแต่เฝ้าดูตัวเอง 90% อย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วแรกๆคอยเฝ้าสังเกตอาจารย์ก็คืออาจารย์ทองรัตน์และเกิดสงสัยในตัวท่านมากบางคนถึงกับคิดว่าท่านบ้าท่านมักจะทำอะไรแปลกๆหรือเกรี้ยวกราดเอากับบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาการภายนอกของท่านโกรธแต่ภายในใจท่านไม่มีอะไรไม่มีตัวตนท่านน่าเลื่อมใสมากท่านเป็นอยู่อย่างรู้แจ้งและมีสติจนถึงวาระที่ท่านมรณภาพการมองออกไปนอกตัวเป็นการเปรียบเทียบแบ่งเขาแบ่งเราท่านจะไม่พบความสุขโดยวิธีนี้และท่านจะไม่พบความสงบเลยถ้าท่านมัวเสียเวลาแสวงหาคนที่ดีพร้อมหรือครูที่ดีพร้อมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูที่ธรรมะที่สัจธรรมไม่ใช่คอยจับตาดูผู้อื่น

19เราจะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไรบางครั้งรู้สึกเป็นทาสของความต้องการทางเพศกามราคะจะบรรเทาลงได้ด้วยการเพ่งพิจารณาถึงความน่าเกลียดโสโครกอสุภะการยึดติดอยู่กับรูปร่างกายเป็นสุดโต่งข้างหนึ่งซึ่งเราต้องมองในทางตรงข้ามจงพิจารณาร่างกายเหมือนซากศพและเห็นการเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยหรือพิจารณาอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นปอดม้ามไขมันอุจจาระและอื่นๆจำอันนี้ไว้และพิจารณาให้เห็นจริงถึงความน่าเกลียดโสโครกของร่างกายเมื่อมีกามราคะเกิดขึ้นก็จะช่วยให้ท่านเอาชนะกามราคะได้

20เมื่อโกรธควรจะทำอย่างไรท่านต้องแผ่เมตตาถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนาให้แก้ด้วยเมตตาจิตถ้ามีใครทำไม่ดีหรือโกรธอย่าโกรธตอบถ้าท่านโกรธตอบท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขาจงเป็นคนฉลาดสงสารเห็นใจเขาเพราะว่าเขากำลังได้ทุกข์จงมีเมตตาเต็มเปี่ยมเหมือนหนึ่งว่าเขาเป็นน้องชายที่รักยิ่งของท่านเพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมตตาเท่านั้นที่จะเอาชนะโทสะและความเกลียดได้บางครั้งท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไม่สมควรท่านอาจจะรำคาญใจทำให้เป็นทุกข์โดยใช่เหตุนี่ไม่ใช่ธรรมะของเราท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าเขาไม่เคร่งเท่าฉันเขาไม่ใช่พระกรรมฐานที่เอาจริงเอาจังเช่นฉันเขาไม่ใช่พระที่ดีนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองของตัวท่านเองอย่าเปรียบเทียบอย่าแบ่งเขาแบ่งเราจงละทิฏฐิของท่านเสียแล้วเฝ้าดูตัวท่านเองนี่แหละคือธรรมะของเราท่านไม่สามารถบังคับให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านต้องการหรือเป็นเช่นท่านได้ความต้องการเช่นนี้มีแต่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติภาวนามักจะพากันหลงผิดในข้อนี้การจับตาดูผู้อื่นไม่ทำให้เกิดปัญญาได้เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตนแล้วท่านก็จะเข้าใจ

21ง่วงเหงาหาวนอนอยู่มากทำให้ภาวนาลำบากมีวิธีเอาชนะความง่วงได้หลายวิธีถ้าท่านนั่งอยู่ในที่มืดย้ายไปอยู่ที่สว่างลืมตาขึ้นลุกไปล้างหน้าตบหน้าตัวเองหรือไปอาบน้ำถ้าท่านยังง่วงอยู่อีกให้เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมให้มากหรือเดินถอยหลังความกลัวว่าจะไปชนอะไรเข้าจะทำให้ท่านหายง่วงถ้ายังง่วงอยู่อีกก็จงยืนนิ่งๆทำใจให้สดชื่นและสมมุติว่าขณะนั้นสว่างเป็นกลางวันหรือนั่งริมหน้าผาสูงหรือบ่อลึกท่านจะไม่กล้าหลับถ้าทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายง่วงก็จงนอนเสียเอนกายลงอย่างสำรวมระวังและรู้ตัวอยู่จนกระทั่งท่านหลับไปเมื่อท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นจงลุกขึ้นทันทีอย่ามองดูนาฬิกาหรือหลับต่ออีกเริ่มต้นมีสติระลึกรู้ทันทีที่ท่านตื่นถ้าท่านง่วงนอนอยู่ทุกวันลองฉันอาหารให้น้อยลงสำรวจตัวเองถ้าอีก5คำท่านจะอิ่มจงหยุดแล้วดื่มน้ำจนอิ่มพอดีแล้วกลับไปนั่งดูใหม่อีกเฝ้าดูความง่วงและความหิวท่านต้องกะฉันอาหารให้พอดีเมื่อท่านฝึกปฏิบัติต่อไปอีกท่านจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นแล้วฉันน้อยลงท่านต้องปรับตัวของท่านเอง

22ทำไมเราจึงต้องกราบกันบ่อยๆที่นี่การกราบนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการกราบนี้ต้องทำให้ถูกต้องก้มลงจนหน้าผากจรดพื้นวางศอกให้ชิดกับเข่าฝ่ามือทั้งสองราบอยู่ที่พื้นห่างกันประมาณ3นิ้วกราบลงช้าๆมีสติรู้อาการของกายการกราบช่วยแก้ความถือตัวของเราได้เป็นอย่างดีเราควรกราบบ่อยๆเมื่อท่านกราบ3หนท่านควรตั้งจิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือคุณลักษณะแห่งจิตอันสะอาดสว่างและสงบดังนั้นเราจึงอาศัยรูปแบบนี้ฝึกฝนตนกายและจิตจะประสานกลมกลืนกันอย่าได้หลงผิดไปจับตาดูว่าผู้อื่นกราบอย่างไรถ้าสามเณรน้อยดูไม่ใส่ใจและพระผู้เฒ่าดูขาดสติก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสินบางคนอาจจะสอนยากบางคนเรียนได้เร็วบางคนเรียนได้ช้าการพิจารณาตัดสินผู้อื่นมีแต่จะเพิ่มความหยิ่งทะนงตนจงเฝ้าดูตัวเองกราบบ่อยๆขจัดความหยิ่งทะนงตนออกไปผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงแล้วท่านจะอยู่เหนือรูปแบบทุกๆอย่างที่ท่านทำก็มีแต่การอ่อนน้อมถ่อมตนเดินก็ถ่อมฉันก็ถ่อมขับถ่ายก็ถ่อมทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้ว

23อุปสรรคใหญ่ของลูกศิษย์ใหม่ของท่านอาจารย์คืออะไรทิฏฐิความเห็นและความนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงเกี่ยวกับตัวเขาเองเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายหลายท่านที่มาที่นี่ต่างมีตำแหน่งการงานสูงในสังคมบางคนเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งหรือได้ปริญญาต่างๆครูและข้าราชการสมองของเขาเต็มไปด้วยความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆเขาฉลาดเกินกว่าที่จะฟังผู้อื่นเปรียบเหมือนน้ำในถ้วยถ้าถ้วยมีน้ำสกปรกอยู่เต็มถ้วยน้ำก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เมื่อได้เทน้ำเก่านั้นทิ้งไปแล้วเท่านั้นถ้วยนั้นก็จะใช้ประโยชน์ได้ท่านต้องทำจิตให้ว่างจากทิฏฐิแล้วท่านจึงจะได้เรียนรู้การปฏิบัติของเรานั้นอยู่เหนือความฉลาดหรือความโง่ถ้าท่านคิดว่าฉันเก่งฉันรวยฉันเป็นคนใหญ่คนโตฉันเข้าใจพระพุทธศาสนาแจ่มแจ้งทั้งหมดเช่นนี้แล้วท่านจะไม่เห็นความจริงในเรื่องของอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนท่านจะมีแต่ตัวตนตัวฉันของฉันแต่พระพุทธศาสนาคือการละตัวตนเป็นความว่างเป็นความไม่มีทุกข์เป็นนิพพาน

24กิเลสเครื่องเศร้าหมองเช่นความโลภหรือความโกรธเป็นเพียงมายาหรือเป็นของจริงเป็นทั้งสองอย่างกิเลสที่เราเรียกว่าราคะหรือความโลภความโกรธและความหลงนั้นเป็นแต่เพียงชื่อเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกับที่เราเรียกชามใหญ่ชามเล็กสวยหรืออะไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่สภาพที่เป็นจริงแต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่เราคิดปรุงขึ้นจากตัณหาถ้าเราต้องการชามใหญ่เราก็ว่าอันนี้เล็กไปตัณหาทำให้เราแบ่งแยกความจริงก็คือมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นลองมามองแง่นี้บ้างท่านเป็นผู้ชายหรือเปล่าท่านตอบว่าเป็นนี่เป็นเพียงรูปปรากฏของสิ่งต่างๆแท้จริงแล้วท่านเป็นส่วนประกอบของธาตุและขันธ์ถ้าจิตเป็นอิสระแล้วจิตจะไม่แบ่งแยกไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอะไรจะเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนแท้จริงแล้วในบั้นปลายก็ไม่มีทั้งอัตตาและอนัตตาเป็นแต่เพียงชื่อเรียก

25ขอความกรุณาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมด้วยกรรมคือการกระทำกรรมคือการยึดมั่นถือมั่นกายวาจาและใจล้วนสร้างกรรมเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่นเราทำกันจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยซึ่งจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ในการข้างหน้านี่เป็นผลของการยึดมั่นถือมั่นและของกิเลสเครื่องเศร้าหมองของเราที่เกิดขึ้นในอดีตความยึดมั่นทั้งหลายจะทำให้เราสร้างกรรมสมมุติว่าท่านเคยเป็นขโมยก่อนที่จะบวชเป็นพระท่านขโมยเขาทำให้เขาไม่เป็นสุขทำให้พ่อแม่หมดสุขตอนนี้ท่านเป็นพระแต่เวลาที่ท่านนึกถึงเรื่องที่ท่านทำให้ผู้อื่นหมดสุขแล้วท่านก็ไม่สบายใจและเป็นทุกข์แม้จนทุกวันนี้จงจำไว้ว่าทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลในอนาคตได้ถ้าท่านเคยสร้างกรรมดีไว้ในอดีตและวันนี้ก็ยังจำได้ท่านก็เป็นสุขความสุขใจเป็นผลจากกรรมในอดีตสิ่งทั้งปวงมีเหตุเป็นปัจจัยทั้งในระยะยาวและถ้าใคร่ครวญดูแล้วทั้งในทุกขณะด้วยแต่ท่านอย่าไปนึกถึงอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตเพียงเฝ้าดูกายและจิตท่านจะต้องพิจารณาจนเห็นจริงในเรื่องกรรมด้วยตัวของท่านเองจงเฝ้าดูจิตปฏิบัติแล้วท่านจะรู้อย่างแจ่มแจ้งอย่าลืมว่ากรรมของใครก็เป็นของคนนั้นอย่ายึดมั่นและอย่าจับตาดูผู้อื่นถ้าเราดื่มยาพิษเราก็ได้ทุกข์ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะมาเป็นทุกข์ด้วยจงรับเอาแต่สิ่งดีที่อาจารย์สอนแล้วท่านจะเข้าถึงความสงบจิตของท่านจะเป็นเช่นเดียวกันกับจิตของอาจารย์ถ้าท่านพิจารณาดูท่านก็จะรู้ได้แม้ว่าขณะนี้ท่านจะยังไม่เข้าใจเมื่อท่านปฏิบัติต่อไปมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเมื่อเรายังเล็กพ่อแม่วางกฎระเบียบกับเราและหัวเสียกับเราแท้จริงแล้วท่านต้องการจะช่วยเรากว่าเราจะรู้ก็ต่ออีกนานพ่อแม่และครูบาอาจารย์ดุว่าเราและเราก็ไม่พอใจต่อมาเราจึงเข้าใจว่าทำไมเราจึงถูกดุปฏิบัติไปนานๆแล้วท่านก็จะเห็นเองส่วนผู้ที่คิดว่าตนฉลาดล้ำก็จะจากไปในระยะเวลาอันสั้นเขาไม่มีเวลาไม่มีวันจะได้เรียนรู้ท่านต้องขจัดความคิดว่าตัวฉลาดสามารถออกไปเสียถ้าท่านคิดว่าท่านดีกว่าผู้อื่นท่านก็จะมีแต่ทุกข์เป็นเรื่องน่าสงสารอย่าขุ่นเคืองใจแต่จงเฝ้าดูตนเอง

26บางครั้งดูเหมือนว่าตั้งแต่บวชเป็นพระมานี้ประสบความยากลำบากและความทุกข์มากขึ้นพวกท่านบางคนมีภูมิหลังที่สะดวกสบายทางวัตถุมาก่อนและมีเสรีภาพเมื่อเปรียบกันแล้วขณะนี้ท่านต้องเป็นผู้อยู่อย่างสำรวมตนเองและมักน้อยยิ่งนักซ้ำในการฝึกปฏิบัตินี้ยังให้ท่านนั่งนานและคอยหลายชั่วโมงอาหารและดินฟ้าอากาศก็ต่างกันไปกับบ้านเมืองของท่านแต่ทุกคนก็ต้องผ่านความทุกข์ยากกันบ้างนี่คือความทุกข์ที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์อย่างนี้แหละที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้เมื่อท่านนึกโกรธหรือนึกสงสารตัวเองนั่นแหละเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าใจเรื่องของจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสทั้งหลายเป็นครูของเราสิทธิ์ทุกคนก็เหมือนลูกของเราเรามีแต่เมตตากรุณาและความปรารถนาดีต่อทุกคนถ้าเราทำให้ท่านทุกข์ยากก็เพื่อประโยชน์ของท่านเองเรารู้ว่าพวกท่านบางคนมีการศึกษาดีและมีความรู้สูงผู้ที่มีการศึกษาน้อยและมีความรู้ทางโลกน้อยจะฝึกปฏิบัติได้ง่ายมันก็เหมือนกับว่าฝรั่งเช่นท่านนี้มีบ้านหลังใหญ่ที่จะต้องเช็ดถูเมื่อเช็ดถูแล้วท่านก็จะมีที่อยู่กว้างขวางมีครัวมีห้องสมุดมีห้องนั่งเล่นท่านต้องอดทนความอดทนและความทนได้สำคัญมากในการฝึกปฏิบัติของเราเมื่อเรายังเป็นพระหนุ่มๆอยู่เราไม่ได้รับความยากลำบากมากเท่าท่านเราพูดภาษาพื้นเมืองและฉันอาหารพื้นเมืองของเราเองแม้กระนั้นบางวันเราก็ทอดอะไรเราอยากสึกและถึงกับอยากฆ่าตัวตายความทุกข์เช่นนี้เกิดจากความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเมื่อท่านเข้าถึงสัจธรรมแล้วท่านจะละทิ้งทัศนะและทิฏฐิเสียได้ทุกอย่างจะเข้าสู่ความสงบ

0: 27เจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึกควรทำอย่างไรต่อไปนี่ก็ดีแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วใช้สมาธินี้พิจารณาจิตและกายถ้าจิตเกิดไม่สงบก็จงเฝ้าดูด้วยแล้วท่านจะรู้ถึงความสงบที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะท่านจะได้เห็นความไม่เที่ยงแม้ความสงบเองก็ดูให้เห็นไม่เที่ยงถ้าท่านยึดติดอยู่กับภาวะจิตที่สงบ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทำเพอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมาย

0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบนขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ปานเขาเป็นแฟนกันเหรอ
1: ก็ไม่ใช่แท
0: ้ว่าหัวสิเห็นแบบแต่หน่อยกับว่าเคยบอก
1: ตกไก่ค่ะอยู่ใกล้กันป่านนี้ก็ยังสิไล่มาอยู่เนาะ
0: สั่นกะเอาจังสิเนาะเขาเป็นแฟนกันเนาะ
1: โอ้ยเอาไงเรา

0: น้องจีนทรงหลูกอย่างมากนี่น้องจีนน้องจีนเป็นอย่างน้องจีน
1: โอ้ยก็เห็นอยู่น้ำกันปานนั่นที่มาหาเฮาเห็นอย่าง

0: จีนดอกไม้ดอกเนี่ยเขาอุตส่าห์เฮ็ดให้ขนมจีนเลยเด้ขนมจีนสิบ่รับมันไหวแน่บ่
1: บ่แม่นแฟนกันติ
0: สิแม่นจังได๋อันนั้นลูกป้าคิงๆเลยเด้นั่น
2: เออคันแล้วงานนี้แล้วนี่เดี๋ยวสิจัดเลี้ยงชุดใหญ่เลยเด้
1: เว้าแล้วก็อย่าลืมแล้วกัน
2: เออลืมจังได๋เน
3: า
2: ะ
3: อย่าหยอกแต่กันหลายบ่มีใครฮู้ได้ว่าสู่เป็นญาติกัน
4: บ่เป็นหยังดอกครับป้าผมมีผู้สาวอยู่ครับ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยไปแม่ฟ้าไปง้อเขาแม่
5: เออกระสมที่สอนมาอยู่เบิดหน้าที่แล้วไปก่อนเด้อ
4: ขอบคุณหลายๆด้วยครับจัน
2: นี่แม่อยากเฮ็ดแบบนี้มั้ย
1: โอ๊ยมันสิเวิร์กบ่แบบนั้น

0: ป้าถ้าตันจะไปหาจีนกันถามมึงดูน้องจีนดูสิ
1: เดี๋ยวว่าไม่ต้องถามหรอกมั้ยหูยแล้วล่ะว่าอยู่ใส่
2: เขาเป็นแฟนกันเนาะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบ 704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: ที่ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ

0: เศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนันพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ